0: ที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่า NSAID หรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นหน่อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อะค่ะ
0: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับว่าอย่างกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดเมื่อเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานๆแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
2: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปก

0: อีกร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินแต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
1: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
0: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้ครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ำโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยอ้อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวเป็นนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีขบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปใน

0: ส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนเพราะนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละนะไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
2: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วง ซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงนะมะเขือสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
2: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไอ้ไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3แล้วเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวนึงคือครีเอทินินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะ เกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
1: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซกตีโฟโอ้
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: หมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering can W A T E R I N GC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของประสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
5: ้ยโอ้ยดันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
3: โอ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2 สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทาน

0: ที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหืม
1: ฮะ
2: เฮ้ย
0: นี่ไง
1: เว้ย
2: ชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
2: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: เว้ยอะไรเนี่ย
3: อะ
4: เฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
2: นี่มันห้องอะไรกันเนี่ย
3: ว้าวสมบัติเต็มห้องไปหมดเลยฮะสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติ
2: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: สมบัติข้าไม่ได้ชื่อเจ้าหัวเม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
2: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้ย
6: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
6: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
6: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
6: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
7: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
6: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
6: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
6: เฮ้ยหยุดนะหน้ากากข้า
3: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกลงบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะย่อแย่เนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
6: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
0: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
6: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมุทร

0: ได้แล้ว
1: แต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
2: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่จะปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
3: ์ตีปองPEA
1: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farm นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: างฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
1: เออแล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะทำไมเธอรู้เนี่ยแม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
0: ฮะโอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: กันแก้ว
4: เฮ้ยรถเฮ้ยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โห

0: ณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ทางนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ

0: 완전
1: 속탈출은.
2: โอ้โห ท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
3: เว็บไซต์โอ้โห
2: อันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผม พวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
4: บ๊ายบาย
2: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชน สำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร การปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงาน

0: ความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

Huh? Mm.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: name is Wanrawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you happy so far? All right, that's glad that I hear that you are happy too. So now, welcome to our class today. The topic is Valentine's Day. หัวข้อเกี่ยวกับวันอะไรลูกวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์คือวันอะไรวันอะไรฮะวันแห่งความรักนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเป็นวันที่เราก็สามารถบอกรักพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์นะครับเพื่อนหรือว่าแม้กระทั่งรักตัวเองก็ยังได้เลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่านักเรียนนะฮะเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะฮะและคำสั่งและสามารถปฏิบัติตามได้นะครับ 2. ตอบคำถามเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้นะครับ 3. ประดิษฐ์บัตรคำอวยพรเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้นั่นเองนะครับทีนี้เอาละเดี๋ยวเรายังอยู่ในช่วงของการถามเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับวันนะครับของวันวาเลนไทน์นะฮะเขาถามว่าWhen is Valentine's Day? ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกอะไรฮะวันวาเลนไทน์ตรงกับวันที่เท่าไหร่ Who can answer this question? ใครสามารถตอบได้บ้างว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษ Yes Many? Do you? Okay.
2: 14 February every year.
0: Very good. ปรบมือให้กับเบนนี่หน่อย Yes. It's on the 14th February of every year นะครับ the 14th of February every year นะครับก็คือวันตรงกับวันที่14กุมภาของทุกปีนะครับนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะครับว่าคำศัพท์ที่เราควรจะเรียนรู้ในวันวาเลนไทน์เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าคำศัพท์เนี่ยมันน่าจะมีคำว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ Rose What else Heart Very good Heart แปลหัวใจ Chocolate What else อะไรนะ Flowers Very good โอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเด็กคิดว่าน่าจะแปลว่าอะไรอะไรนะ yes อ่านคุณลูก heart heart แปลว่าหัวใจนั่นเองนะครับ next one what is it yes นะครับ chocolate chocolate ซึ่งคำว่า heart แปลว่าอะไรฮะหัวใจนั่นเองนะครับ heart yes everybody has heart okay นะครับมีหัวใจNext one is chocolate นะครับก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะครับ And then we have what ทางซ้ายมือของนักเรียนอะไรครับ Yes นะครับคำนี้ก็คือดอกกุหลาบนั่นเองซึ่งคำว่าดอกกุหลาบนะฮะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rose
1: rose
0: rose
1: rose,
0: rose.Yes, rose นะฮะแปลว่าดอกกุหลาบ And then นะครับถ้าดอกไม้เป็นช่อๆนะครับดอกไม้เป็นช่อๆเขาจะใช้คำว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับก็คือ flowers นั่นแหละแต่ถ้ามันมาเป็นช่ออย่างเงี้ยเขามักจะเติมคำว่า bunch of ไปนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับก็คือดอกไม้หนึ่งอะไรลูกหนึ่งนะครับหนึ่งช่อไม่ใช่ช่อสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับเป็นช่อใหญ่ๆอ่ะนะครับช่อใหญ่ๆนะครับก็เรียก bunch of flowers นะฮะ next one what is it ก็คือ candle นั่นเอง candle คือเทียนนะครับcandle คือเทียนนั่นเองนะครับIt's a sample of the romantic moment นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้

0: นี่บรรยากาศแบบโรแมนติกหน่อยใช่ไหมเวลาที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วก็จุดแสงไฟอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับ and then what we have yes we have ring แปลว่าแหวนนั่นเองนะครับอาจจะมีการซื้อนะครับแหวนนะครับสร้อยคออย่างเงี้ยครับให้กับคนที่เรารักนะครับโอเคAnd then we have what? We have what? Gift or present นะครับนะก็คือของขวัญนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยบุคคลสำคัญของวาเลนไทน์คือใคร Yes นะครับก็เรียกว่าเทพแห่งความรักนั่นเองนะครับหรือ Cupid Yes Cupid นะครับเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเขาแผลงสอนไปโดนใครแล้วคนนั้นก็กลับมารักเราใช่ไหมขวัญก็อยากจะมีไว้สักตัวหนึ่งนะครับเด็กจะแผลงสอนให้ใครสักคนหนึ่งให้เขามารักเราโอเคต่อไปนะครับสำคัญเลยก็คือเกี่ยวกับการ์ดอวยพรในวันวาเลนไทน์นะครับนี่ก็เรียกว่าการ์ดนะครับการ์ดนะแต่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนเป็นเปเปอร์แล้วก็ใส่ในซองส่งทางไปสนีใช่ไหมลูกเพราะว่ามันมีอะไรโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสามารถส่งไปในโซเชียลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ปึ้งแป๊บเดียวก็เขาก็รู้แล้วว่าเราคิดถึงเขานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปทีนี้หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่านักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เนี่ยมากน้อยเพียงใดโดยให้นักเรียนฮะนำใบงานที่20ขึ้นมา Now we are going to do the worksheet number 20 yes อยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญหน่อย107นะครับ107ให้นักเรียนนะครับอ่านคำถามแล้วก็ตอบโอเคเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับข้อที่1เขาถามว่าอะไร Who wants to read this question Belle go on please read it for me
1: Valentine's Day is on
0: Valentine's Day is on จุดๆโอเคดังนั้นให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1เขาบอกว่า Valentine ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับที่เท่าไหร่ข้อจะตอบบ้าง First
1: February the 14th.
0: February the 14th. Very good. คำตอบคือข้อไหนฮะ
1: D.
0: คำตอบข้อไหนลูก D. D นั่นเองนะครับ Yes. Okay, number two. Group number three. Listen, please. Number two, the colors of Valentine's Day are นะครับแปลว่าอะไรลูกข้อนี้เขาบอกว่าสีของวันวาเลนไทน์เนี่ยมีสีอะไรบ้างครับสีของวันวาเลนไทน์คือสีอะไรบ้างดูซิว่าข้อหนึ่ง blue ใช่ไหม A blue B purple C red and pink D black and white black and white ใช่ไหมWho wants to answer this question? ใครอยากตอบบ้าง มะลิ Okay, มะลิ do you want to answer? What colors of Valentine's Day?
1: Red and pink.
0: Red and pink number?
1: C.
0: Yes. ก็คือ number C นั่นเองนะครับ Alright, let's move to number 3.ฟังคำถามดีๆก็ถามว่า What do we usually give to people on Valentine's Day? เรามักจะให้อะไรกันในวัน Valentine The answer is
2: ช็อกโกแลต
0: ข้อ B นะฮะ B boy ช็อกโกแลต

0: ต่อไป number 4อันนี้ฟังดีๆนะเขาบอกว่า it's round it is round round แปลว่าวงกลมนะครับวงกลม you wear on your finger it's round you wear on your finger นะครับก็คือมันมีลักษณะเป็นกลมๆและสามารถสวมในนิ้วของเราได้นะครับคืออะไรลูกข้อ A a scarf scarf ก็คือผ้าพันคอข้อ B a necklaceสร้อยคอข้อ C a ring แหวน D earring แปลว่าต่างหูอะไรที่เขามักจะใส่ในนิ้วมือ Who wants to answer? Okay, Perth
1: A ring
0: A ring, yes, number C. Very good, เก่งมาก Next, number 5. เขาบอกว่า The meaning is the same as a present. The meaning as the same as a present. แปลว่าความหมายเนี่ยมันเหมือนกับคำว่า present. คืออะไรข้อ A. Chocolates. B. Gift. C.Heart, D, cake. Belle. What is it?
1: Gift.
0: Yes, it's a gift. Has the mean, has the same meaning as a present. Okay. ต่อไป number 6. Look at the picture. ให้มองภาพWhat is the name of the angel? Look at the picture. What is the name of the angel? ก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกขวัญหน่อยสิว่าเทพเจ้าองค์นี้นางฟ้าองค์นี้คือใครเบลลี่เบนนี่เบนจามินโอเค
1: คิวปิด
0: คิวปิดคือใครลูกเทพเจ้า
1: เทพเจ้าแห่งความรัก
0: โอเคนะครับแห่งความรัก right the answer is cupid all right let's move to number 7 what do people send to others on this day นะครับผู้คนมักจะส่งอะไรให้กันนะครับในวันนี้นะครับข้อ A pumpkin คืออะไรข้อ B อักระทงข้อ C a card ข้อ D a Christmas tree Heard The answer is
1: a card
0: A card very good นะครับ As I told you before nowadays people usually send a message by social media right And number 8ข้อ8What flower is usually sent or given on Valentine's Day? What flower is usually sent or given on Valentine's Day? โปรดเบนนี่โอเคเบนนี่บอกขวัญหน่อยว่าดอกไม้ที่เขามักจะให้กันในวันวาเลนไทน์คืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อ A เขาบอกว่าออร์คิดคือดอกอะไรเรียนไปแล้วดอกกล้วยไม้เก่งมากเจสมินมะลิดอกมะลิให้ดอกมะลิในวันวาเลนไทน์โอเคต่อไป lotus ดอกบัวให้ดอกบัวในวันวาเลนไทน์ข้อดี rose ดอกกุหลาบเอาเป็นนี่ตอบว่า
1: rose
0: นะฮะไม่แน่นะเขาอาจจะแบบชอบดอกนั้นๆก็ได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะซื้อให้เขาไปนะครับบางคนชอบดอกบัวเราก็ต้องซื้อดอกบัวให้เขาไปถูกต้องไหมต่อไป number 9 is the last one What shape is the symbol of Valentine's Day ก็คือสัญลักษณ์นะครับของวันวาเลนไทน์เป็นรูปอะไรรูปลักษณะของวาเลนไทน์ข้อ A heart ก็คือรูปหัวใจข้อ B star คือรูปดาวข้อ C triangle ก็รูปสามเหลี่ยมแล้วก็ข้อ D square รูปสี่

0: ี่เหลี่ยมเอาปานตา
1: Heart
0: อะไรลูก
1: Heart
0: Heart very good ก็คือรูปหัวใจนั่นเองนะครับรู้สึกว่าชั่วโมงวาเลนไทน์นี้นักเรียนสามารถตอบได้ทุกคนเลยนะลูกนะโอเคทีนี้ต่อไปอย่างที่ขวัญบอกว่านักเรียนรู้คำศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการ์ดอวยพรกันในที่นี้คุณครูอันจะให้นักเรียนทำเป็นเปเปอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำการ์ดอวยพรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำอวยพรก่อนเช่นเดิมนะครับครูอันก็นำคำอวยพรตัวอย่างนะยกตัวอย่างคำอวยพรมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนสามารถเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะคำอวยพรแรกนะครับง่ายๆเลยก็คือ Happy Valentine's Day ทุกคนอ่านครูลูก Happy Valentine's Day ก็คือขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์มาตรงนี้ใครอยากจะอ่านให้ขวัญฟังบ้างกล่องที่2ตรงนี้ Yes I love so much นะครับแปลว่าฉันรักคุณเหลือเกินเลยนะครับทุกลมหายใจอันนี้เขาบอกว่า wishing you lots of smiles and fun today wishing you lots of smiles and fun todayก็คืออวยพรให้คุณเนี่ยมีความสุขมีแต่รอยยิ้มนั่นเองนะครับลงมาตรงนี้Life is better when I have you by my side อีกครั้งหนึ่ง Life is better when I have you by my side นะครับนะชีวิตก็สดชื่นเหลือเกินเมื่อมีเธออยู่ข้างๆนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเธอนี่ชีวิตคงจะนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปอันนี้เขาบอกว่า I can't live without you นะครับซึ่งคำว่า can't คำนี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูกไม่สามารถนั่นเองนะครับ I can't live without you นะครับก็คือจะให้อยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีคุณจะให้อยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีคุณนะครับเธอไม่สามารถอยู่ได้นะฮะถ้าไม่มีคุณอะไรเงี้ยแสดงว่าชีวิตเนี้ยขาดเธอไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปตรงนี้นะครับThe best of my life is having you นะครับ The best of my life is having you นะครับนะก็คือชีวิตจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าขาดเธอไปก็คือพูดง่ายๆว่าเธอเนี่ยก็คือที่หนึ่งในชีวิตแล้วแหละนะครับอะไรอย่างนี้ขาดเธอไม่ได้ต่อไปลงมาตรงนี้You are my breath. You are my breath. Breath แปลว่าลมหายใจเธอคือทุกลมหายใจแสดงว่าถ้าขาดเธอไปนี่เป็นไงแน่นอนนะถ้าเกิดว่าขาดเธอไปนี่อาจจะตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปสุดท้าย The starsIn the sky represent my love for you. Star เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรครับ star แล้ว sky แปลว่าอะไร
2: ท้องฟ
0: ้
2: า
0: ท้องฟ้านะครับก็คือดวงดาราที่อยู่บนฟ้าแทนความรักที่มอบที่มีให้เธอก็คือดวงดาราคือดวงดาวบนท้องฟ้านะครับแทนความรักที่มีต่อเธอนั่นเองดวงดาวเนี่ยเธอสามารถนับได้ไหมดวงดาวสามารถนับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นับได้ไหมมีกี่ดวง
2: ไม่ได้
0: แสดงว่าความรักที่เรามีให้เขานี่เป็นไงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับไม่สามารถที่จะนับได้เอาล่ะเดี๋ยวคำอวยพรเหล่านี้นะครับเด็กๆครับสามารถเอาไปเขียนในการ์ดได้แต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเอาใบความรู้ที่7ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งใบความรู้ที่7เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการ์ดนะครับ

0: นี้จะเป็นส่วนของข้างนอกเอาท์ไซด์นะครับหน้านี้จะเป็นส่วนของข้างนอกส่วนอีกหน้านึงนะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นส่วนของอินไซด์ก็คือข้างในนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวคุณครูอันจะสอนสเต็ปของการตัดหรือว่าเด็กๆจะให้อะไรแก่บุคคลสำคัญในวันวาเลนไทน์เช่นให้พ่อแม่ให้ครูบาอาจารย์โปรดลองบอกก่อนหน่อยสิยกมือนะครับ Yes you can speak in Thai or English is okay What should you give on Valentine's Day
1: Chocolate
0: very good ปรบมือโปรดหน่อยนะก็คือการให้ช็อกโกแลตนั่นเองต่อไปใครอีกจะตอบเบลลี่จ้ะ
1: Rose
0: ก็คือดอกกุหลาบ very good เก่งมาก What else เบลลี
1: ่ Card
0: yes ก็คือคำอวยพรนั่นเองโปรด again โอเค
1: gift
0: หรือของขวัญนั่นเองเก่งมากอะไรอีกลูกมีไหมไม่มี so do you have any questions ไม่มีนะครับทีนี้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษก็ขอขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณครูปลายทางด้วยนะครับ alright see you next time so today have to say goodbye bye bye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A

0: terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants a q u a t i c p l a n t aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuelหรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พลังแสง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยในชั่วโมงนี้นะคุณครูได้นัดหมายเด็กๆแล้วใช่ไหมลูกว่าวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนภาษาพาทีใช่ไหมเตรียมมาหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ชูขึ้นมาหน่อยว่าพร้อมแค่ไหนแล้วภาษาพาทีเด็กๆปลายทางก็ใช้เหมือนกันนะครับเอาขึ้นมาพร้อมที่จะอ่านเรื่องราวเนาะซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมในแบบเรียนของเรานะครับเด็กๆดูที่หน้าจอสิลูกวันนี้หัวข้อที่เราจะอ่านกันคือเรื่องอะไรเรื่องหนูเอ่ยจะบอกให้ทีนี้เวลาอ่านหนังสือนะลองสำรวจในหนังสือเรียนดูซิว่าอยู่ที่บทที่เท่าไหร่ลูกลองสำรวจดูซิบทที่เท่าไหร่บทที่10เด็กๆปลายทางนักเรียนปลายทางลองสำรวจดูนะลูกนะบทที่10นะครับเรื่องหนูเอ่ยจะบอกให้ถ้าเป็นในหนังสือเวอร์ชั่นใหม่เนาะจะอยู่ที่หน้า165นะครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นเตรียมให้พร้อมกันเลยนักเรียนเปิดรอเลยนะครับหน้า165ทีนี้ขอดูหน่อยว่าความพร้อมมีมากแค่ไหนทุกคนนั่งตัวตรงหันหน้ามาหาครูพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วชูอุปกรณ์ขึ้นมากิจกรรมของเรายังคงดำเนินต่อไปนะครับคำไทยใช้ให้ถูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนลูกว่ายังอยู่กันครบหรือเปล่าขอดูหน่อยกลุ่มไหนยังไม่อยู่มีไหมของต้นหนาวอยู่ไหนของต้นหนาวชูขึ้นมาเลยคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คือคำว่าอนุสาวรีย์หรืออนุสาวรีย์สองคำนี้มีผิดอยู่หนึ่งคำใครมั่นใจว่าสีแดงก็เตรียมเลยใครมั่นใจว่าสีเขียวก็เตรียมเลยนะครับเดี๋ยวครูจะนับให้มันเดิม1 2 3 4มีสีเขียวมาบ้างประปรายชูขึ้นมาชูขึ้นมาสูงๆเลยให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยว่าเอาด้วยความมั่นใจคิดว่าสีอะไรคำตอบคือสีแดงสระที่

0: ไม่เหมือนกันคือสระอะไรตรงพยางค์ที่3ใช่ไหมลูกอนุสานะสระอาไม่ใช่สระเอานะครับอนุสาวรีรู้จักอนุสาวรีไหม
1: จ้ะ
0: เป็นยังไงมันคืออะไรอนุสาวรีรูปปั้นแล้วจุดมุ่งหมายทำไว้เพื่ออะไรลูก
1: ให้คนจดจำ
0: ให้คนระลึกถึงเก่งมากมาดูความหมายกันอนุสาวรีก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นไว้นะเป็นที่ระลึกหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลก็ได้ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นอย่างที่เจทูบอกใช่ไหมหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ให้คนระลึกถึงอาจจะเป็นพวกอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างที่สร้างขึ้นมาแม้แต่หลุมฝังศพก็ถือว่าเป็นอนุสาวรีนะครับถ้าอันนี้เด็กๆรู้จักไหมเนี่ย
1: ร
0: ู้
1: จัก
0: คือที่ไหนตัวอย่างอนุสาวรีตรงนี้ไหนใครเคยไปบ้างใครเคยเห็นบ้างอยู่ที่ไหนลูกกรุงเทพมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมอนุสาวรีชัยสมรภูมินะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เนี่ยก็เป็นที่สร้างขึ้นเอาไว้นะถือว่าเป็นการรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องของการอ่านหนังสือในใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมืออุ๊ยตายแล้วไม่มีใครชอบอ่านหนังสือเลยอะขอไม่มีเลยเหรอตายแล้วเอาใหม่ถามใหม่ก็ได้ใครชอบอ่านการ์ตูนบ้างมีไหมอันนี้การ์ตูนนี่ถือเป็นหนังสือไหมลูก
1: เป็น
0: ใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมือใครชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องสั้นบ้างยกมือเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นหนังสือไหมเป็นหนังสือไหมเป็นแต่ว่ามันจะแยกย่อยออกเป็นตามประเภทใช่ไหมว่าแต่ละประเภทมันก็แล้วแต่ความสนใจของนักเรียนนะหนังสือมันก็มีหลากหลายใช่ไหมครับทีนี้ครูมีสิ่งที่จะให้เด็กๆได้ชวนกันคิดเนาะถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองจินตนาการด้วยความคิดของนักเรียนดูสิว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีหนังสือเลยนักเรียนคิดว่ามันจะเป็นยังไงลูกเบนเล่บอกว่าอ่านหนังสือไม่ออกเบนเล่ถือไมค์เดี๋ยวพูดให้เพื่อนปลายทางฟังด้วยใครจะตอบถือไมค์เลยลูกไม่ต้องกลัวนะผิดถูกไม่ว่ากันแสดงความคิดเห็นได้เบนเล่เชิญ
2: ทุกคนในโลกนี้อาจจะอ่านหนังสือไม่ออกบทได้ครับ
0: อาจจะอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมโอเคมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมใครอยากจะตอบเอาเร็วช่วยกันคิดเร็วถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกถึงเราก็ได้ลูกมะลิตอบว่า
3: ไม่รู้จักตัวอักษรไทยค่ะ
0: ไม่รู้จักตัวอักษรไทยโอเคมีอีกไหมกองทัพตอบว่าอะไรลูกเดี๋ยวโปรดรอแป๊บนึง
4: ไม่มีความรู้ครับ
0: ไม่มีความรู้โปรดเชิญโปรดหรือพัฒนาก็ได
5: ้อาจจะเขียนหนังสือไม่ถูกค่ะ
0: อาจจะเขียนหนังสือไม่ถูกโอเคมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมยายไหมเชิญเลยลูก
6: โรงเรียนอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะ
0: โรงเรียนอาจจะไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้นใช่ไหมลูกก็คือถ้าไม่มีหนังสือเราก็ไม่มีโรงเรียนถูกไหมโอเคนี่ก็เป็นความคิดของเด็กๆเนาะไปดูกันต่อถ้าเราไม่อ่านหนังสือเมื่อสักครู่นี้ถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีหนังสือนะทีนี้ถามต่อว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือโลกนี้จะเป็นอย่างไรหมายความว่ามีหนังสือแต่คนไม่อ่านนักเรียนคิดว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นโลกมันจะถึงกับโลกแตกหรือเปล่าใครมีความคิดเห็นอะไรเชิญคนเดิมก็ได้นะแล้วแต่เลยลูกใครเอาที่เราคิดปลายทางคิดด้วยนะปลายทางคิดเสร็จแล้วตอบให้เพื่อนๆฟังแลกเปลี่ยนกันเชิญเลยเจทูเชิญเดี๋ยวมาลิรอแป๊บหนึ่ง
7: คนที่ไม่อ่านหนังสือจะไม่มีความรู้ครับ
0: คนที่ไม่อ่านหนังสือจะไม่มีความรู้โอเคมาลิเชิญครับ
8: จะสะกดคำผิดค่ะ
0: จะสะกดคำผิดโอเคมันก็เกิดจากการอ่านถูกไหมมีใครมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมถ้าเราไม่อ่านหนังสือโลกนี้จะเป็นอย่างไร นักเรียนลองนึกถึงนะนึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราที่ผ่านมานะมันมีความรู้เข้ามาใช่ไหมลูกมันมีความรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกวันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนเราไม่เอาความรู้ไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพัฒนามาอัปเดตมาอ่านมาแชร์กันมาเรียนรู้กันเนี่ยนักเรียนคิดว่าโลกมันจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าโลกมันจะอยู่กับที่อยู่กับที่เพราะอะไรลูกเพราะว่าอาเบนเล่บอกอาเบนเล่ยกมือตอบเลย
2: ไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นครับ
0: ไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นก็ได้ก็ถูกเพราะว่ามันก็ย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเนี่ยเป็นอะไรมีความสำคัญยังไงทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องหนังสือเพราะอะไรลูกมันสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ยังไงอ่ะเชิญครับนัทธิดา
9: ให้เราค้นคว้าหาความรู้ค
0: ่
9: ะ
0: ให้เราค้นคว้าหาความรู้ถ้าไม่มีหนังสือเราก็ไม่มีความรู้ถูกไหมอ่ะโอเคเก่งมากอ่ะคนต่อไปมีใครจะพูดอีกหนังสือมันสำคัญยังไงลูกทำไมเราต้องอ่านแล้วทำไมโลกนี้มันต้องมีหนังสือกันดาลองบอกหน่อยสิว่าการอ่านหรือว่าหนังสือเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของคนเราอย่างไรกูอยากจะฟังความคิดเห็นของกันดาเชิญครับ
10: ถ้าเราไม่อ่านหนังสือข้อมูลเราอาจจะไม่รู้ในอดีตว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: โอ้โหเห็นไหมเนี่ยการอ่านหนังสือดีมากเลยที่กันดาบอกว่าถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่รู้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือองค์ความรู้เดิมๆที่มีมานานแล้วกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะโปรดเชิญ
11: ทำให้เราอ่านคำที่ยากๆอ่านออกครับและหาคำที่น่าสนใจได้ด้วยครับ
0: ก็คือการอ่านหนังสือมีความสำคัญก็คือว่าทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักแสวงหาใช่ไหมคำนี้ไม่รู้ก็ต้องแสวงหาเพิ่มเติมหรืออ่านไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเติมไปเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่เด็กๆกล่าวมามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของความสำคัญในการอ่านทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูอยากจะบอกนักเรียนว่าการอ่านหนังสือมีความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ก็คือว่าเป็นไงลูกถ้าคนเราไม่อ่านนะคือทำให้เราไม่มีความรู้เลยใช่ไหมลูกการอ่านหนังสือนักเรียนลองดูนะคนที่ตาบอดทุกวันนี้เขายังอ่านหนังสือได้ถูกไหมจริงไหม
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีตามีสายตาทุกคนนะเราต้องอ่านหนังสือนะลูกมันถึงจะทำให้เรารู้แล้วก็ชีวิตเราจะก้าวไปข้างหน้าคือเราจะรู้เท่าทันเหตุการณ์เราจะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในโลกนี้นะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือกันนะครับแต่ว่าในการอ่านหนังสือนะเรื่องราวมันก็แล้วแต่ความสนใจของเด็กๆแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในบทเรียนก็สำคัญไม่แพ้กันเราจะมาอ่านวรรณกรรมในบทเรียนกันนะครับโดยเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากการอ่านนะสรุปข้อคิดเขียนอธิบายว่าเราได้ข้อคิดอะไรจะนำไปใช้อย่างไรรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านแล้วก็มีมารยาทในการอ่านด้วยเรื่องราวที่เด็กๆจะอ่านในวันนี้ก็เป็นการอ่านจับใจความวรรณกรรมในบทเรียนนะที่มีชื่อว่าหนูเอ๋ยจะบอกให้เป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องเนาะค้นหาสาระสำคัญว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแนวคิดอย่างไรหรือได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านรวมทั้งจะต้องตอบคำถามเพื่อเอาข้อคิดหรือว่าวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านหนังสืออยู่1เรื่องหน้าที่เท่าไหร่นะลูกอ่ะเปิดซิหน้าที่เท่าไหร่บทที่10อ่ะหนูเอ๋ยจะบอกให้บอกเพื่อนปลายทางหน่อย165ทุกคนเปิดเลยหน้า165เรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้นะเวลาอ่านหนังสืออ่ะทุกคนเปิดแล้วทีนี้ฟังนิดนึงนะลูกอ่านในใจต้องอ่านในใจด้วยนะแต่ต้องจับใจความให้ได้ด้วยโดยวิธีการก็คือว่าข้อแรกเลยเนี่ยเวลาอ่านในใจนักเรียนชี้มือตามตัวอักษรได้ไหมควรทำไหมแบบนั้นไม่สมาธิเราต้องสายตาแล้วก็จิตใจสมาธิเราต้องเพ่งเล็งไปที่ตัวอักษรแล้วก็กวาดสายตาไปเรื่อยๆไม่เอามือชี้นะกวาดไปอย่างรวดเร็วเพื่อสำรวจว่าคำที่เราจะอ่านเนี่ยมันอะไรนะครับหลังจากนั้นไม่อ่านออกเสียงหรือทำปาก

ขมุบขมิบนะการอ่านในใจแปลว่าต้องอยู่ในใจพูดออกมาได้ไหมไม่ได้รบกวนคนข้างๆได้ไหมลูกไม่ได้นะถือว่าไม่มีมารยาทในการอ่านแล้วก็ต้องมีสมาธินะมีสมาธิทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็จำจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นหาคำตอบได้ว่ามันเกิดอะไรนะเข้าใจเรื่องราวนั้นถ้าเรามีสมาธิในการอ่านและข้อสุดท้ายสิ่งสำคัญเลยก็คือจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้นั่นแปลว่าต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ลืมกันหรือยังยังไม่ลืมใช่ไหมใครก็คือหาตัวละครให้เจอตัวละครเขาทำอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเวลาใดเพราะอะไรจึงเป็นแบบนั้นแล้วก็บทสรุปมันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังจากการอ่านนะครับอ่ะอันนี้เด็กๆพอที่จะปฏิบัติได้ไหมยากไหมวันนี้ไม่ยากนะเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็ชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกการอ่านหนังสืออ่ะทีนี้ครูจะให้เวลาเด็กๆอ่านนิดหน่อยนะคงไม่มากเพราะว่าเนื้อหาเราไม่เยอะอ่านเสร็จแล้วจะมาตอบคำถามกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนจะอ่านเราต้องรู้จักสำรวจเรื่องก่อนอ่ะทุกคนดูที่หน้ากระดานดูที่หน้ากระดานบทที่10นี้หนูเอยจะบอกให้นักเรียนดูจากชื่อเรื่องคำว่าหนูเอยจะบอกให้คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกดูจากชื่อแล้วลองคาดคะเนดูซิว่าฟังจากชื่อหรืออ่านจากชื่อสำรวจจากชื่อเนี่ยมันคงเป็นเรื่องอะไรลูกในใครมีความคิดเห็นอะไรในการสำรวจบทอ่านหนูเอ่ยจะบอกให้มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรคำว่าจะบอกให้อะไรนะลูกสอนแล้วอะไรอีกเตือนได้ไหมเป็นการบอกการสอนการเตือนแต่เป็นการเตือนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆใช่ไหมการระมัดระวังตัวของเด็กของเนี่ยวัยแบบพวกเรานะลองอ่านดูนะครับทีนี้เด็กๆอ่านที่ตรงบทกลอนบทร้อยกรองที่อยู่หน้าแรกพร้อมกันนะอ่านได้ไหมปลายทางด้วยนะเดี๋ยวครูจะนับให้ไปพร้อมกันนะครับ1 2 3เชิญครับ

0: เลือกเฟ้น
1: เลือกเฟ้นย่อใจความทุกข
0: ์ในบทนี้ก็เตือนให้รู้ใช่ไหมว่าอย่าประมาทแล้วก็ให้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คิดเป็นนะครับก็เป็นเรื่องราวของการอ่านแล้วก็นำไปเขียนบันทึกความรู้นั่นเองเดี๋ยวก็ได้เรียนต่อไปในครั้งต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาสักประมาณสักครู่เดียวนะอ่านให้จบแล้วก็จะมาตอบคำถามกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเชิญได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการอ่านแล้วเนาะทุกคนก็คงจะอ่านหนังสือจบเรื่องแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าวันนี้ครูจะสุ่มเลขที่เหมือนเดิมโดยการจะถามไปเรื่อยๆเนาะว่านักเรียนสามารถจับใจความแล้วก็จดจำรายละเอียดของเรื่องที่เราอ่านได้หรือเปล่านะแล้วก็ฝากไปถึงเด็กๆปลายทางถ้าเป็นเลขที่ของใครหนูก็ลุกขึ้นตอบคำถามพร้อมกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางได้เหมือนกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเอาให้ใครอยากจะมาจับให้ครูเป็นคนแรกเอาใครดีอ่ะเอาเนยดีกว่าเนยอยู่ใกล้ครูเนยหลับตาแล้วก็ขอคนแรกหนึ่งคน15ใครอ่ะ15ยืน15ยืนจิรวดีตอบครูหน่อยลูกว่าจากเรื่องที่หนูอ่านเนี่ยนะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างอ้าวเชิญ
1: มีใบบัวค่ะ
0: มีใบบัวคนแรกคือใบบัว
1: แม
0: ่มีแม
1: ่ออมสินค่ะ
0: ออมสิน
1: พลอยใสค่ะ
0: พลอยใสใครอีกหมดยัง
1: รปภ.ค่ะ
0: รปภ.ยังไม่หมดมันมีตัวละครสำคัญที่เป็นตัวต้นเหตุ
1: คนร้ายค่ะ
0: อะไรนะ
1: คนร้าย
0: คนร้ายโอเคอ่ะปรบมือให้จิรวดีด้วยมาจิรวดีมาจับหนึ่งคนลูกเพื่อนๆฟังด้วยนะเพื่อนๆฟังด้วยนะเลขที่ออกคือ29อีกแล้วมาตอบเลยลูกว่าตัวละครมีใครบ้างนะใบบัวพลอยใสออมสินเขาไปทำอะไร
1: ไปเดินห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ3คนนั้นลูกลองเล่าให้ฟังสิ
1: มีโจรมากระชากกระเป๋าค่ะ
0: มีโจรมากระชากกระเป๋ากระเป๋าของใคร
1: ใบบัวค่ะ
0: ใบบัวเพื่อนตอบถูกไหมถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสุดยอดเอาใครดีเลขที่ออกคือ24เอาเป็นเพื่อนกันเลยในกลุ่มเดียวกัน24ดนยาตั้งสติให้ดีดนยามองมาข้างหน้ากระดานลูกฟังคำถามให้ดีนะใบบัวถูกกระชากกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋านั้นได้มาจากไหน
1: คุณแม่ค่ะ
0: ได้มาจากใครนะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงได้มา
1: ของขวัญวันเกิดค่ะ
0: ของขวัญวันเกิดเพื่อนตอบถูกไหมลูกถูกโอเคปรบมือให้ดนยาด้วย1คนเลขที่ออก21ใครเอ่ยกันดาอะกันดากันดาอะไม่เป็นไรลูกยืนเลยอะกันดาฟังคำถามนะคำถามก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คนร้ายไป

0: ดึงกระเป๋าใช่ไหมลูกกระเป๋าสีชมพูนะแล้วบทสรุปมันเป็นยังไง
1: เพื่อนคนนั้นที่โดนเอากระเป๋าไปค่ะเขาบอกว่าเราไปตามรปภ.ก่อนนะใบบัวคอยดูไว้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทีนี้หลังจากที่คอยดูไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งมวลที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยสรุปแล้วเขาโดนขโมยกระเป๋าไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนขโมยกระเป๋าแล้วเขาได้คืนไหม
1: ได้คืนค่ะ
0: ได้คืนมาเพราะว่ามีใครมาช่วย
1: รปภ.
0: โอเคอ่ะปรบมือให้การดาด้วยเลือกมา1คนคนต่อไปยังไม่หมดนะคำถามยังเหลืออยู
2: ่
0: เลขที่30ใครเอ่ยคำถามนี้คือเนยตั้งสติยากที่สุดเลยคำถามคือจิตมืดและจิตสว่างคืออะไรได้ไหมอ้าวได้โอเคถ้าได้ตอบเลยจิตมืดและจิตสว่างเชิญ
1: จิตสว่างคือจิตที่ให้เราทำดีคิดดีมีเหตุผลค่ะ
0: โอเคแล้วจิตมืดล่ะเป็นยังไงจิตมืด
1: จิตมืดคือสิ่งที่จะทำให้เราเอาแต่ใจตัวเองดื้อไม่มีเหตุผลค่ะ
0: โอเคอ่ะประมือให้เลยสุดยอดมากค่ะเห็นไหมจิตมืดและจิตสว่างนักเรียนจะเห็นว่าในตัวละครในเรื่องนะเขาจะมีอยู่2 อย่างถูกไหมลูกคือใครนะที่มีจิตมืดจิตสว่างใบบัวจิตมืดของใบบัวเนี่ยเราจะเห็นได้จากพฤติกรรมของเขาตอนที่เขาโดนขโมยกระเป๋าถูกไหมแล้วจิตมืดบอกว่าอะไรจิตมืดของใบบัวบอกว่าอะไรให้วิ่งออกไปตามแต่จิตสว่างบอกว่าหยุดก่อนไม่ต้องวิ่งออกไปเพราะอะไรมันอันตรายถ้าออกไปอาจจะเกิดความเสียหายอาจจะโดนทำร้ายได้ก็แค่กระเป๋าใบเดียวถูกไหมนะคือจิตมืดจิตสว่างเขาเนี่ยก็ตีกันไปตีกันมาเหมือนแบบตัวดึงสติให้เราคิดตามถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาเชื่อใคร
2: เชื
0: ่อจิตสว่างนะแล้วก็บทสรุปของเรื่องนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเรามีจิตมืดมีจิตสว่างใช่ไหมลูกในตอนท้ายนักเรียนลองดูซิในหน้าสุดท้ายเลยเนี่ยหนูเอ๋ยจะบอกให้เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าจิตมืดไอ้จิตสว่างกับจิตมืดเนี่ยก็อยู่ในใจเรานั่นแหละนะคนเราทุกคนมีทั้งสองแบบนะโดยมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเลือกข้างไหนระหว่างข้างที่เป็นจิตสว่างกับจิตมืดนะถ้าเราเลือกได้ถูกต้องเลือกได้ดีมันก็จะปลอดภัยกับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จหรือมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้างอ่ะเลขที่จะต้องบอกครูคือสอนอะไรกับเราบ้างหรือว่าขออาสาสมัครดีมีใครจะอาสาสมัครอ่ะโอเคมีคนอาสาสมัครรอดตัวแล้วสอนอะไรกับเราบ้างบอกข้อคิดก็ได้ลูกบอกสิ่งที่หนูคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือกับตัวเราเองอ้าวเชิญครับถ้าตั้งสติได้สติสอนอะไรสอนอะไรคำสอนนะลูกหรือว่าสิ่งที่หนูได้จากการอ่านเรื่องนี้แบบว่า
1: เตือนสติ
0: เตือนสติเตือนสติยังไงอธิบายให้ฟังได้ไหมเตือนสติยังไงเหตุการณ์ในเรื่องมันเป็นยังไงลูกมีใครจะช่วยมีคนยกมือช่วยโอเคต้องตอบต่อจากเพื่อนนะว่าเตือนสติอย่างไรไม่เป็นไรลูกขอบคุณมากนัทธิดาไหนลองอธิบายสิว่าเรื่องนี้เตือนสติของเราอย่างไรได้บ้างเชิญครับ
3: เหมือนเราวิ่งตามขโมยไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างค
0: ่
3: ะ
0: แล้วมันเตือนสติเรายังไงลูกถ้าเกิดในชีวิตเราเนี่ยเราควรจะทำยังไง
3: ให้เราตั้งสติแล้วหาคนให้ช่วยค่ะ
0: โอเคตั้งสติแล้วก็หาคนที่ช่วยเหลือเราได้ก็เหมือนกับตัวละครในเรื่องใช่ไหมที่ว่าเพื่อนก็วิ่งไปตามรปภ.มีใครจะเพิ่มเติมหรือเปล่ามีไหมมีใครจะเพิ่มเติมไหมโอเคของขวัญเชิญลองสรุปอีกสักครั้งหนึ่งสิ
1: ให้เรารู้จักการแก้ปัญหาค่ะ
0: โอเคเห็นไหมให้เรารู้จักการแก้ปัญหาเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้มีปัญหาคืออะไรปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรลูก
1: โดนขโมยค่ะ
0: โดนขโมยแล้วแก้ปัญหายังไงทั้ง3คนต้องแก้ปัญหายังไง
4: เรียกรปภ.มาช่วยค่ะ
0: เรียกรปภ.มาช่วยโอเคถูกต้องปรบมือให้ของขวัญด้วยเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอ่ะทีนี้คุยกันต่อนิดนึงนะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิง3คนใช่ไหมที่ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแล้วก็โดใบบัวเนี่ยโดนขโมยกระเป๋าสีชมพูที่เขาได้มาจากคุณแม่ที่ให้เป็นของขวัญมาแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็หลอกมาเอากระเป๋าไปแล้วก็เหมือนกับว่าชูขึ้นมาแล้วก็หลอกล่อให้วิ่งตามออกมาคือหลอกให้ออกจากห้างถ้าออกมาจากห้างได้ก็ทำให้เขาแบบจะอาจจะลักพาตัวเด็กหญิงคนนั้นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าทั้ง3คนเนี่ยเขามีสติใช่ไหมลูกนะเขาไม่ประมาทเขาแก้ปัญหาได้ก็คือคนนึงก็ไปตามรปภ.อีกคนนึงก็พยายามแบบบังคับตัวเองว่าเราจะไม่วิ่งตามออกไปนะถ้าวิ่งตามออกไปอาจจะเกิดอันตรายอาจจะโดนทำร้ายอะไรพวกนี้พ่อแม่จะเสียใจมันจะเกิดความเสียหายมากกว่านั้นนะก็เนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้เราในชีวิตประจำวันของเรามันก็มีเยอะแยะมากมายเนาะข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ทีนี้เด็กๆได้อ่านเสร็จแล้วลองมาดูที่ใบงานดูซิว่าวันนี้เราจะใช้ใบงานที่11เรื่องอ่านสนุกปลุกความคิดนะในใบงานนี้จะมีคำถามอยู่ทั้งหมด5ข้อทุกคนเปิดใบงานหรือยังเด็กๆปลายทางเปิดไปที่ใบงานที่11ด้วยนะครับโดยจะให้ตอบคำถามแสดงความคิดเห็นแล้วก็เขียนสรุปจากการอ่านจับใจความสำคัญนะข้อแรกทุกคนทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ในข้อแรกเนี่ยถามว่านักเรียนมีวิธีการเอาชนะจิตมืดอย่างไรเพื่อนบอกไปแล้วจิตมืดคืออะไรลูกจิตมืดสิ่งที่เป็นยังไงไม่ดีแล้วก็เป็นไงลูกไม่มีเหตุผลถูกไหมก็คือความไม่ดีหรือความคิดของเราที่มันไม่ดีที่เราแบบว่าแวบเข้ามาทีนี้เราจะกำจัดตรงนี้อย่างไรนะเขียนลงไปเลยบอกวิธีการกำจัดหรือเอาชนะจิตมืดของเราให้ได้คนไหนเขียนเสร็จแล้วอยากจะนำเสนอให้เพื่อนฟังก็ได้นะปลายทางเขียนด้วยนะครับครูให้เวลา1 นาทีในการเขียนข้อ1นักเรียนเขียนเลย

0: ทีนี้นักเรียนดูต่อนะในข้อที่1เนี่ยนักเรียนมีวิธีการเอาชนะจิตมืดอย่างไรมีใครอยากจะตอบให้เพื่อนฟังมีไหมเบลเล่โปรดด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะเบลเล่ลองอ่านคำตอบให้เพื่อนฟังดูสิลูกว่าหนูตอบว่าอะไร
1: เราต้องมีสติต้องรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหามีแต่จิตสว่างต้องเชื่อจิตสว่างจะได้ดีทำดีคิดดีครับ
0: โอเคอ่ะประมือให้เบลเล่ด้วยสุดยอดมากเก่งมากอ่ะโปรดเชิญครับโปรดบอกว่ายังไงบ้าง
2: พอจะพูดอะไรต้องมีเหตุผลพูดดีคิดดีไม่เห็นแก่ตัวครับ
0: ไม่เห็นแก่ตัวก็คือหมายถึงว่าเราจะเอาชนิดเอาชนะจิตมืดอย่างไรก็คือเอาเรื่องของความคิดใช่ไหมต้องคิดดีทำดีมีเหตุผลโอเคปรบมือให้โปรดด้วยสุดยอดต่อไปนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มีภัยนะผู้ชายก็อาจถูกจับไปทำมิดีมิร้ายได้เช่นเดียวกันเป็นไงบ้างจริงไหมจริงนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นดูสิลูกว่ามันเป็นอย่างที่เขากล่าวแบบนี้จริงๆใช่ไหมอาจจะยกตัวอย่างหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับคำกล่าวแบบนี้ดูนะอ่ะก็ให้บันทึกไปในข้อที่2ของเราอ่ะทีนี้มาดูข้อที่3ต่อนักเรียนมีข้อสังเกตลักษณะของคนที่อาจเป็นอันตรายได้จากอะไรนะแล้วก็วิธีการใดได้บ้างหมายความว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคนนี้อันตรายหรือคนนี้ปลอดภัยวิธีการสังเกตเนี่ยเอาตามที่ประสบการณ์ของนักเรียนนะแต่บางทีเนาะอันตรายมันทุกวันนี้น่ากลัวตรงที่ว่าเราสังเกตไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ลองเขียนมาก่อนนะครับทีนี้ข้อที่4คือนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจึงจะปลอดภัยจากการถูกล่อลวงหรือการกระทำที่ไม่ดีไม่ร้ายนะเราจะทำตัวยังไงไม่ให้ถูกล่อลวงออกไปได้แล้วก็สุดท้ายอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านไปทำนะให้ไปใช้เวลาในการอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ไปเขียนสรุปความนะจากการอ่านเรื่องนี้แหละมาให้ครูด้วยนะครับในใบงานอ่ะตอนนี้เราพอมีเวลาอีกสักนิดนึงนะนักเรียนสามารถเขียนบันทึกลงในใบงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับเชิญครับ

เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำใบงานแล้วแต่ว่าถ้านักเรียนทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปเขียนเพิ่มเติม

0: เป็นการบ้านมาได้แล้วก็เดี๋ยวฝากให้คุณครูปลายทางช่วยจัดกิจกรรมต่อโดยการเฉลยหรืออาจจะเรียกให้นักเรียนออกมาพูดอภิปรายแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ได้ให้ไปนะครับในใบงานเนาะแล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะตรวจการบ้านกันหลังจากนี้นะครับทีนี้ทุกคนมาดูที่เรื่องของการสรุปบทเรียนกันนะครับจากการอ่านวรรณกรรมในบทเรียนเนาะเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้ทำให้เราได้เห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีข่าวหรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะคล้ายๆกับในเรื่องบ้างไหมลูกมีในใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างลองดูซิลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าดูเคยอ่านบ้างไหมข่าวพวกอย่างเงี้ยเคยไหมลูกเคยมันเป็นยังไงข่าวการถูกหลอกอ่ะมีไหมมีแล้วน่ากลัวไหมน่ากลัวอันตรายไหมอันตรายแล้วยิ่งแถวบ้านเราไหนใครคุณพ่อคุณแม่ใครปล่อยให้ไปเดินห้างคนเดียวมีไหมเนี่ยเดินตลาดนัดคนเดียวมีไหมไม่มีเธอเหรอต้นหนาวเธอไปทำอะไร
1: แม่ขายของ
0: อ๋อแม่ขายของไปเดินอยู่คนเดียวแต่มันอันตรายไหม
1: ไม
0: ่โอเคเราต้องรู้จักระวังนะต้องระวังตัวทีนี้ดูต่อครูมีข่าวมาให้นักเรียนลองดูนะในข่าวอันนี้เขาบอกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพใช่ไหมลูกเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องหรอกแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบุกไปถึงห้องนอนมันคือความอันตรายอ่ะของเด็กนะในข่าวบอกว่าอุดช่องโหว่จริงๆแล้วไม่ใช่นะต้องเป็นช่องโหว่นะครับอันนี้เขาพลาดหัวข่าวมาผิดไม่เป็นไรภัยออนไลน์แล้วก็เด็กตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพบุกห้องนอนอ่ะเป็นยังไงทุกวันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวไม่เพียงแต่ว่าเราไปเดินห้างแล้วโดนหลอกนะบุกมาถึงบ้านก็มีเพราะฉะนั้นต้องรู้จักระวังและที่สำคัญต้องใช้สติใช่ไหมในการที่จะเอาตัวรอดผ่านสถานการณ์ไปให้ได้แล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่จะดีที่สุดมาดูอีกตัวอย่างนึงภัยร้ายออนไลน์อันนี้น่ากลัวไหมลูกเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าภัยอันตรายมันมาจากทางไหนทางโลกออนไลน์จากทางอินเทอร์เน็ตนะเด็กไทยโคตรเสี่ยงอันตรายนะอันนี้คือพาดหัวข่าวนะถูกคนแปลกหน้าจีบแสวงหาประโยชน์ปย.ก็คือมาจากคำว่าประโยชน์เป็นยังไงลูกใครออนไลน์น่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะข่าวเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงมันถึงเป็นข่าวได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นนะบวกกับบทอ่านที่เราได้อ่านกันนะเอาไปเป็นข้อคิดข้อเตือนสติให้เราในการดำเนินชีวิตในการระมัดระวังตัวโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ต้องเดินทางที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวต้องระวังนะครับและที่สำคัญไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะเด็กผู้ชายเกิดขึ้นได้ไหม
1: ได้
0: ต้องระวังเหมือนกันอันนี้ครูก็ฝากไปถึงทั้งเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยก็ขอให้ระมัดระวังตัวเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเราได้ข้อคิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นข้อเตือนสติให้ในการดำเนินชีวิตได้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันในชั่วโมงนี้นะฝากให้โรงเรียนปลายทางได้จัดเตรียมใบความรู้ที่9เรื่องการเขียนบันทึกความรู้บทอ่านเรื่องมัดรวมประโยชน์ของอะโวคาโดผลไม้ที่สายสุขภาพไม่ควรพลาดใบงานที่12เรื่องสนุกอ่านสำราญเขียนแล้วก็กระดาษรูปหัวใจนะครับให้กับจำนวนนักเรียนนะเท่ากับจำนวนนักเรียนแล้วก็ถ้าหากโรงเรียนไหนมีสมุดบันทึกการอ่านนะครับอันนี้เป็นของโรงเรียนวังเนาะก็ถ้ามีก็สามารถเตรียมมาเราจะใช้เล่มนี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปด้วยนะคุณครูจะมาสอนเด็กๆให้รู้จักการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านนะครับอันนี้ถ้ามีก็เตรียมมาได้เลยสำหรับโรงเรียนต้นทางมีทุกคนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมมาด้วยเข้าใจไหมลูกโอเคนะถ้าอย่างนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับเรื่องราวของการอ่านหนังสือแล้วก็นำข้อคิดไปใช้ด้วยในครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันในหัวข้อการเขียนบันทึกความรู้สำหรับวันนี้ก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

0: 4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกิจเช่นเดิมนะครับและนักเรียนครับอย่างที่บอกกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำคู่มือบันทึกการเดินทางของพวกเราเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันที
1: ่
0: อย่างที่ทุกคนได้พูดมานะครับว่าวันนี้เราจะไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่ากันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ในการเดินทางของพวกเรานั้นมีครบหรือยังเดี๋ยวให้เจทูนะครับเป็นคนสำรวจว่ามีอะไรบ้างเจทูครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเตรียมมาครับ
2: มีกระเป๋าผ้ายาประจำตัวแล้วก็กระติกน้ำครับ
0: มีกระเป๋าผ้ายาประจำตัวใช่ไหมใครเมารถนะครับตอนนี้ก็สามารถรับประทานยาได้เลยนะครับเพื่อป้องกัน

0: การเมารถของเรานะครับแล้วต่อไปเราก็ต้องทบทวนนะครับข้อตกลงในการเดินทางของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับกุ๊กกิ๊กครับลองทบทวนให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รับฟังหน่อยสิครับว่ามีอะไรบ้าง
1: 1. ไม่รับประทานอาหารบนรถ 2. ไม่เอาศีรษะออกจากหน้ารถ 3. สำรวจอุปกรณ์ 4. คาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง 5. เตรียมยาประจำตัว 6. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 7. เชื่อฟังคุณครูตลอดการเดินทาง 8. เหตุฉุกเฉินควรโทร 169 9. ไม่ส่งเสียงดัง 10. ไม่ทิ้งขยะบนรถค่ะ
0: เอาละครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ครูได้ยินบางอย่างถ้าเราเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่คาดฝันขึ้นมาหรือระหว่างทางเราเจอเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุนะครับระหว่างทางเนี่ยพวกเราจะแจ้งโทรอะไรดีครับ1669นะครับจำให้ขึ้นใจนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ช่วยกันเดินไปสำรวจบนรถนะครับว่ามีสิ่งอุปกรณ์นะครับครบคันหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปสำรวจกันเลยครับ

าละครับตอนนี้เพื่อนๆของเราก็เดินลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่พวกเขาไปสำรวจมานะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าครบหรือเปล่าอุปกรณ์ครบหรือเปล่าครับครบใช่ไหมครับนี่ก็ถือได้ว่าเราจะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์เราก็สำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวขอให้พวกเรานะครับขึ้นรถนะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นได้เลยครับ

0: สวัสดีครับพี่ได้นอนหลับพักผ่อนมาเพียงพอหรือยังครับ
1: เพียงพอแล้วครับ
0: แล้วพี่ได้ตรวจอุปกรณ์ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยหรือยังครับ
1: ตรวจแล้วครับ
0: ขอบคุณครับขอให้พี่ดูแลในการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับผู้โดยสารโปรดแซบโปรดทราบในขณะนี้ป.4 โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขาเต่าไปเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนวัดหัวหินถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอหัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอหัวหินนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งในวัดจะมีรูปหล่อหลวงพ่อนาคนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปถ่ายรูปเช็คอินไหว้พระเพื่อเป็นความสิริมงคลกับพวกเราถ้าพร้อมแล้วไปเช็คอินกันเลยครับ

0: ขึ้นรถได้เลยครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเราครบหรือยังเอ่ย
1: ครบแล้ว
0: ครบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าครบแล้วเราจะเดินทางไปสถานที่ที่สองที่เช็คอินของเราที่สองนั่นคือที่ไหนเอ่ย
1: อุทยาน
0: ราชพักใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับขึ้นรถได้เลย

0: าล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเช็คอินที่2ของเรานั่นก็คือไหนเอ่ย
1: อุทยานราชพัก
0: อุทยานราชพักนั่นเองนะครับซึ่งอุทยานราชพักนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อน้อมถวายนะครับแด่องค์พระมหากษัตริย์นะครับในอดีตถึง7พระองค์ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตแต่ละพระองค์นั้นนะครับพระองค์มีพระนามว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางจะเป็นผู้แนะนำกับพวกเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับ
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ
4: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะ
5: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับ
7: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
8: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
0: และนี่นะครับก็จะเป็นพระนามนะครับของพระมหากษัตริย์ในอดีตทั้ง7พระองค์นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็จะได้ไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพวกเรา
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้ครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: วัดถ้ำเขาเต
0: ่
1: า
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเขาเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งเลยในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งวัดนะครับสถานที่ตั้งของวัดนั้นนะครับจะอยู่ติดกับชายทะเลนะครับซึ่งเป็นหาดเขาเต่านั่นเองนะครับนักเรียนซึ่งวันนี้เป็นจุดเช็คอินของเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางของเรานะครับได้มาทำการดูวิวทิวทัศน์แล้วก็ไหว้สักการะนะครับพระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดถ้ำเขาเต่านะครับพวกเราพร้อมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยครับ

0: และแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางของเรากันแล้วนะครับนั่นก็คือ
1: เก
0: ็บน้ำเขาเต่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่เรานั้นได้เรียนมาแล้วใช่ไหมครับเราได้ทำคู่มือบันทึกการเดินทางมาอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อมาศึกษาหาความรู้มาดูสถานที่จริงว่าคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นนะครับเขาได้ใช้วิธีการใดนะครับในการบรรเทาภัยแล้งภายในจังหวัดนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั้นอยู่ใกล้ที่สุดในโรงเรียนเราดังนั้นเราจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อมาดูสถานที่จริงเพื่อมาดูว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนประจวบคีรีขันธ์อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ครูก็ได้เชิญวิทยากรนะครับเป็นพี่วิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่วิทยากรหน่อยครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวขอยกหน้าที่นี้ให้กับพี่วิทยากรเลยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงเรื่องกับเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2506นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะได้เสด็จมาประทับอยู่ที่วังไกลกังวลในปี2495นะคะซึ่งท่านได้มาเยี่ยมประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยในท่านได้มาที่หมู่บ้านเขาเต่านี้นะคะแล้วได้พบว่าประชาชนในพื้นที่อะค่ะประสบปัญหายากลำบากแล้วก็ขาดแคลนทางด้านน้ำในการอุปโภคและบริโภคค่ะรวมไปถึงเวลาน้ำทะเลมันหนุนสูงอะค่ะจะทำให้พื้นที่ในหมู่บ้านเขาเต่านี้ค่ะมีน้ำท่วมแล้วก็จะท่วมในแปลงเกษตรผลิตภัณฑ์ของการเกษตรของในพื้นที่นี้เสียหายค่ะประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่าค่ะได้มีการถวายพื้นที่ให้กับในหลวงรัชกาลที่9จำนวน300ไร่ค่ะแล้วในปี2506นะคะในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชดำริให้กรมชลประทานนะคะได้มีการก่อตั้งอ่างเก็บน้ำเขาเต่าโดยท่านได้ให้ทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 60,000 บาทในการก่อสร้างด้วยนะคะรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะสันเขื่อนของเราเนี่ยค่ะจะมีความกว้าง15เมตรแล้วก็สูง4เมตรค่ะรอบอ่างทั้งหมดนี้จะ 1,500 เมตรหรือว่าเท่ากับ1กิโลกับอีก500เมตรนะคะแล้วก็ระดับสันเขื่อนของเราสันเขื่อนของเราสูง2เมตรค่ะอ่างเก็บน้ำของเรานะคะสามารถกักเก็บน้ำได้600,000ลูกบาศก์เมตรเลยค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานะคะจะมีตูน้ำจำนวน1แห่งถ้าเกิดน้องๆเดินจากวัดเขาเต่ามาค่ะจะมีบานประตูน้ำอยู่จำนวน1แห่งนะคะซึ่งความสูงของประตูน้ำของเราอะค่ะจะอยู่ที่ 1.5 คูณ 1.5 เมตรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นประตูบานเหล็กค่ะแต่เราได้มีการเปลี่ยนให้เป็นประตูบานสแตนเลสไปแล้วนะคะแล้วในอ่างเก็บน้ำของเราอะค่ะในปัจจุบันนี้ในหมู่บ้านเขาเต่าจะมีประปาหมู่บ้านค่ะซึ่งได้รับน้ำจากท่อส่งน้ำดิบสายปานบุรีหัวหินซึ่งมาผลิตเป็นประปาหมู่บ้านให้กับคนในหมู่บ้านนี้ใช้แล้วก็อ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้จะเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตประปาหมู่บ้านอีกทีนึงค่ะในปี2556นะคะในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเราเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะเลยทำให้อ่างเก็บน้ำของเราอ่ะมีสภาพน้ำที่แย่ลงไปค่ะเลยทำให้มีการทางเทศบาลหัวหินทางผู้เกี่ยวข้องทางกรมชลประทานต่างๆได้เข้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเนี่ยน้ำเสียตรงนี้นะคะและในปี2557ค่ะได้มีการขุดลอกตะกอนดินของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งปริมาณขุดลอกตะกอนดินของเราอ่ะจะขุดลอกอยู่ที่ 144,400 ลูกบาศก์เมตรนะคะ

0: และในปี2558ค่ะทางกรมชลประทานได้มีการจัดทำระบบน้ำระบบระดับน้ำแล้วก็ตรวจคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้แบบอัตโนมัตินะคะรวมไปถึงได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าให้มีพื้นที่ที่เราสามารถเดินได้รอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ค่ะและในปี2556ที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเราได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าและของโครงการต่างๆที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้อยู่ทางด้านโน้นค่ะแต่ว่าอยู่ในช่วงกำลังตกแต่งภายในอยู่ค่ะอาจจะภายในปีนี้ถ้าเกิดน้องๆได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการทางด้านโน้นได้เลยค่ะเด็กๆคนไหนมีคำถามไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะ
1: คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอย่างไรคะ
0: คนในพื้นที่นะคะมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน้ำเขาเต่านี้ค่ะจะอย่างแรกเลยก็คือคนในพื้นที่จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าค่ะรวมไปถึงการไม่ดูช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะว่ามีความต้องการหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับแหล่งน้ำตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่ช่วยดูแลในน้ำอะค่ะในระบบน้ำในน้ำให้มันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ให้มีขยะหรืออะไรลงไปในแหล่งน้ำค่ะขอบคุณค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะ
1: อ่างเก็บน้ำเขาเต่ามีกิจกรรมใดแนะนำบ้างคะ
0: ค่ะในอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะกิจกรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือการแข่งขันเรือยาวค่ะซึ่งจะมีในช่วงตุลาถึงพฤศจิกานะคะจะมีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานด้วยค่ะรวมไปถึงกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลหัวหินแล้วก็บริเวณโดยรอบนี้จัดขึ้นจะมีทั้งการเดินถนนคนเดินในช่วงเทศกาลต่างๆด้วยค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับ
0: อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะทำไมถึงเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าคือจะเห็นได้ค่ะว่าในพื้นที่นี้เขาของเราค่ะจะมีรูปร่างเหมือนเต่ากระดองเต่าแล้วก็หัวเต่าอยู่ค่ะถ้าเกิดมองออกมาจากมองมาจากทะเลเข้ามาจะเห็นเป็นรูปเต่าเลยค่ะแล้วก็ในพื้นที่นี้ค่ะเป็นชื่อว่าหมู่บ้านเขาเต่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเลยตั้งชื่อตามพื้นที่นี้ด้วยค่ะน้องคนไหนมีคำถามอีกไหมคะเชิญครับ
1: อ่างเก็บน้ำนี้มีบทบาทในการช่วยบรรเทาการแห้งแล้งในพื้นที่ได้อย่างไรครับ
0: ค่ะแต่เดิมนะคะในอดีตอะค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรายังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำจืดอะค่ะแล้วพอได้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นมาก็ยังไม่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้กรมชลประทานจึงได้มีการปรับปรุงสภาพน้ำจากน้ำก่อยให้เป็นน้ำจืดโดยใช้เวลาในการปรับสภาพน้ำจำนวน3ปีค่ะถึงสามารถนำมาใช้เป็นอุปโภคบริโภคได้ค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งทางชลประทานได้มีการทำท่อส่งน้ำดิบสายปานบุรีหัวหินจึงอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ก็เลยเป็นแหล่งน้ำสำรองแทนค่ะขอบคุณครับน้องคนไหนมีสงสัยไหมคะเชิญค่ะ
1: อ
0: ่
1: างเก็บน้ำเขาเต่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนนี้บ้างค่ะ
0: สืบเนื่องจากเมื่อกี้เลยค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานะคะในปัจจุบันจะเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทางชุมชนเนี้ยค่ะใช้ไปผลิตเป็นน้ำประปาหมู่บ้านและยังเป็นพื้นที่ที่ทำประมงขนาดเล็กในอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ด้วยค่ะรวมไปถึงสามารถพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็นักท่อง

0: ที่ยวสามารถมาพักผ่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับต้องขอขอบคุณวิทยากรมากๆนะครับเดี๋ยวเรามีตัวแทนของนักเรียนนะครับมาพูดกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งเริ่มได้เลยครับ
2: กระผมในนามนักเรียนทุกคนกราบขอขอบพระคุณที่วิทยากรทุกคนได้บอกเรื่องเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำของเต่าครับนักเรียนทุกคนขอขอบคุณครับ
1: ส่งมอบของที่ระลึกได้เลยครับปรบมือละครับตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบรรยายนะครับจากวิทยากรนั่นเองนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเรานะครับเป็นการสรุปบทเรียนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำเขาเต่าของเรานั้นนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างในแต่ละด้านนะครับทั้งในด้านของชุมชนนะครับได้รับประโยชน์อะไรจากอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับหรือว่าการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับโดยครูจะให้นักเรียนนะครับลองช่วยกันนึกลองช่วยกันระดมความคิดในแต่ละกลุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมของพวกเรากันแล้วนะครับเป็นการสรุปบทเรียนนั่นเองนะครับโดยวันนี้ครูก็เชิญพี่ๆนะครับจากกรมชลประทานนะครับได้เข้ามาฟังนะครับการสรุปของพวกเราด้วยว่าสรุปง่ายๆเลยนักเรียนว่าสรุปแล้วอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวขอแต่ละกลุ่มนะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับเป็นคนบอกเป็นคนนำเสนอนะครับขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1
3: มีน้ำเอาไว้เล่นประเพณีต่างๆค่ะ
1: ก็คือน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยเอาไว้ทำหรือว่าเล่นประเพณีแข่งเรือยาวใช่ไหมครับจากที่เราได้ฟังบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับ
4: เอาไว้อุปโภคบริโภคครับ
1: เอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับต่อไปกลุ่มที่3ครับ
5: เอาไว้ทำการเกษตรครับ
1: เอาน้ำไว้ทำการเกษตรนะครับยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่4ครับ
6: เป็นที่ท่องเที่ยวค่ะ
1: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและกลุ่มสุดท้าย
7: เอาไว้บริหารน้ำเมื่อคนในชุมชนขาดแคลนน้ำค่ะ
1: นี่ก็คือคำตอบของพวกเราปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับเพื่อบรรเทาภัยแล้งนะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในชุมชนด้วยนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนนะครับสำหรับการทัศนศึกษาไปอ่างเก็บน้ำเขาเต่าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงหน้านะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant o r n a mT A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

และคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของใน

0: หลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูหรือเปล่า
5: เอาละครับโก
6: ย
1: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนี่นั่นก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะ พอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะ

กระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไม่ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้อง

อะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวแรกของเราวันนี้ประเดิมกันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา8เดือนค่ะวันนี้นายทักษิณก็ได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกมาจากเรือนจำนะคะโดยมีทางครอบครัวชินวัตรเดินทางมารอต้อนรับแล้วก็ประชาชนก็มารอให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงศ์วานค่ะและล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกมานะคะว่าได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการติดกำไร EM ที่กรมคุมประพฤติแล้วก็มีการตอบคำถามสั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไปจำศีลมาเป็นระยะเวลา8เดือนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:41 นาทีนะคะต้องเป็นภาพวินาทีที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะสวมเสื้อสีขาวสวมกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ายิ้มแฉมนะคะแล้วก็สวมกอดกับลูกหลานก็มีการทักทายกับมวลชนแล้วก็แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มารองรับในวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายณัฐวุฒิสายเกลือนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมาร่วมยืนรอต้อนรับด้วยค่ะ
0: และภาพเมื่อสักครู่เป็นเวลาประมาณ7

0: 17:57 ค่ะนายทักษิณได้ทำพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเรือนจำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากเรือนจำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะต่อมาเวลา8:03 นายทักษิณได้ขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับรถกระจกทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มารอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเวลา8:15ค่ะนายทักษิณขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมาก่อนที่จะยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามเขาว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณก็ตอบกลับมานะคะว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
1: จำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะ
2: แล้วหลังจากนั้นนะคะนายทักษิณก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองลาซอยจรัญสนิทวง71ก็พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาปักหลักรอให้การต้อนรับค่ะนายทักษิณเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ9:00 น.พร้อมกับนางสาวแพทองธารบุตรสาวคนเล็กนะเมื่อมาถึงนายทักษิณก็เปิดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงและจากที่สังเกตก็เห็นว่านายทักษิณเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากเสื้อโปโลสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทางแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตนเองเนี่ยไปจำศีลมา8 เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการส่งเสียงนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า relief ซึ่งก็แปลว่าได้รับชีวิตใหม่ผ่อนคลายส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ
1: ไปจำศีลมาจำศีลมา8 เดือน
2: เป็น
3: พ่อเป็นยังไงคะ
2: ทะเลาะ
0: ในขณะที่ล่าสุดนะคะบน IG ของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณแล้วก็ครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่วันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่อายุ70กว่าแล้วที่ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจก่อนจะปิดท้ายค่ะว่าด้วยการขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องที่พักเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนี้ภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ
2: สำหรับนายทักษิณชินวัตรนะคะได้จำคุกตามคำสั่งศาลมาแล้วเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าครบกำหนด2ใน3ของโทษที่ได้รับค่ะจึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษอีกครั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมนะได้มีมติอนุมัติการพักโทษรอบที่2ภายใต้เงื่อนไขที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายทักษิณเนี่ยจะต้องสวมกำไร EM ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและมีกำหนดการรายงานตัวอย่างเคร่งครัดห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9 กันยายน 2569และเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่9 กันยายนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกเอกสารใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านายทักษิณได้พ้นโทษตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีผลต่อการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรและคืนสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคือนักข่าวถามเนี่ยท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านนายกบอกว่าโอ้ยดีใจแต่ก็ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกพักดีบดินเพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1/2566

0: 19พาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
1: ท่านนายกคะ
2: ติดครับ
1: เห็นคุณทักษิณได้พักโทษแล้วจะไปเยี่ยมบ้างไหมคะ
2: ฮะ
1: เห็นคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วจะไปเยี่ยมบ้างไหมคะ
2: ดีใจ
1: จะไปเยี่ยมบ้างไหมคะท่านนายก
3: ซึ่งทางด้านกรมคุมประพฤติออกเอกสารแจ้งขั้นตอนการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะพร้อมกับเปิด11เงื่อนไขในการปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษจนถึงวันที่9กันยายน2569กรมคุมประพฤติค่ะชี้แจงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM กับนายทักษิณในทันทีหลังจากนั้นให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายใน3วันและในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขกำหนดให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลารายงานในการรายงานตัวครั้งต่อไป
0: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีก
3: นอกจากนี้นะคะผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนหากไม่แสดงหนังสือสำคัญฉบับดังกล่าวฝ่ายงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้ทั้งนี้หากฝ่าฝืนเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีชาวจีนที่มีการครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่ของพัทยานะคะเจ้าหน้าที่มีการขยายผลอาวุธพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาอาวุธของคนในเครื่องแบบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวทั้งจ่าบอจ่าแหบนะทหารเรือที่ร่วมขายปืนให้กับคนจีนได้แล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็ทำให้ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคือ5คนค่ะล่าสุดสามารถควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวค่ะกับจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือให้มาสอบสวนทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่จ่าแหบมาให้การกับพนักงานสอบสวนกันค่ะ
4: ไม่รู้จักไม่เคยคือในข่าวนี่แหละ
5: แล้วที่เขาติดต่อมาให้เราไปหาปืนนี่เราทราบไหมว่าไปหา
6: คือทำไมมันเชื่อมโยงมาที่จ่าแหบ
4: ไม่รู้นี่ผมก็จะมาดูความจริง
7: แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
4: ทุกข้อ
6: ก็คือเราบริสุทธิ์เน
4: า
6: ะ
5: พี่แหบพี่แหบมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่มี
5: ครับไม่มียืนยันชัดเจน
7: ที่ผ่านมาไม่เคยขาย
4: ไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเงิน
5: แปลว่าวันนี้คือหนึ่งแสดงความรู้สึกใจสองคือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
4: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
6: และเมทีและพี่เมทีอ
4: ่
6: ะ
4: เขารู้จักกันอยู่แล้ว
6: แต่เขาไม่ได้บอกให้เราหาปืนหาอะไร
4: ไม่มีครับและเพิ่งเห็นในข่าว
5: เลยจ่าบอยรู้จักไหม
4: รู้จักปกติทหารรู้จักกันหมด
7: จ่าบอยได้มาเล่าไหมครับว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหนอะไรยังไง
4: ไม่มี
7: ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย
4: ไม่รู้เรื่องนี้
7: ขบวนการนี้ไม่รู้เลย
4: ทหารไม่รู้จักกันทุกคนหมดอยู่แล้ว
7: ครับ
0: จากการสอบสวนพบว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนค่ะมีการติดต่อผ่านนายคเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือกลุ่มอาชญากรรมอื่นอีกหรือไม่ค่ะ
3: ทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
2: ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีการตัดประเด็นในข้อนี้ในเรื่องการสอบสวนนะครับทางสืบสวนด้วยนะครับมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลนะครับที่ทางฝ่ายสืบสวนที่ท่านให้หน่วยต่างๆขั้นต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่เราใช้ศักยภาพต่างๆที่สำนักงานตำรวจชาติมีทั้งหมดในการแก้ไขคดีนี้นะครับเพื่อนำพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็วและทุกข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดนะครับ
0: พลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าณขณะนี้หลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันค่ะทั้งฝ่ายสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็เส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหารวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแล้วก็แหล่งรายได้ของผู้ต้องหายืนยันบอกว่าณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
8: ทราบข้อมูลหรือรู้จักบุคคลสองคนนี้นะครับพร้อมที่จะดีข้อมูลพร้อมที่ให้ข้อมูลโดยเราจะปกปิดอยู่แล้วนะครับก็ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับที่เบอร์คงจะเป็นเบอร์ของทางผู้กับจังหวัดเดี๋ยวจะมอบไปให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเรื่องของเนี้ยมาร้อยเรียงกันอยู่นะครับพัทยาเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยอมไม่ได้นะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้
3: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทางนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือเรื่องของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินนะคะโดยนายวิทูลสิรินุกุลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันซึ่งก็พบว่านายหมิงเฉินซันเกิดที่มณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวหรือว่าทร.13ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกคือเมื่อวันที่2สิงหาคม2565จากนั้นค่ะนายหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และมีการขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ต่อมาย้ายออกเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาแล้วขอทำบัตรครั้งที่3ค่ะกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566
3: ซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าไปที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีลูกของเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวดำเนินการให้โดยนายหมิงเฉินซันมอบเงินเป็นค่าตอบแทนทั้งนี้ก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อที่จะสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการจับกลุ่มชาวจีนในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคม2569อย่างมีนัยยะสำคัญทางนี้ค่ะทางปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565
0: เบื้องต้นนะคะการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้ค่ะชุดสืบสวนจะสอบถ้อยคำเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรที่เกี่ยวข้อง3รายและตรวจสอบรายการทางทะเบียนอื่นๆรวมถึงสอบถ้อยคำนายหมิงเฉินซันซึ่งหลังรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วจะร้องทุกข์กล่าวโทษนายหมิงเฉินซันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเพิกถอนรายการที่ทุจริตโดยเร็วแล้วค่ะ
3: มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งก็มีคลิปนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆชาวจีนลงไปดำน้ำแล้วก็ลักลอบยิงปลานกแก้วยังไม่พอจับขึ้นมาถ่ายภาพเล่นด้วยเหตุเกิดที่บริเวณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดทางหน่วยงานก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะนี่นะคะคือภาพคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวคล้ายชาวจีนค่ะลงดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงปลานกแก้วแล้วก็นำขึ้นมาถ่ายภาพเล่นอีกด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จึงนำกำลังชุดปฏิบัติงานร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบเจ้าของร้านอาหารมูลค่ะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนลงดำน้ำยิงปลานกแก้วใกล้ๆกับแนวโขดหินก่อนที่จะนำปลานกแก้วตัวนี้ขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็มีการถ่ายภาพเล่นด้วยโดยเจ้าของร้านคาระบุว่าได้พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังไม่เชื่อฟังพร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเทศบาลตำบลกะรนค่ะรับว่าจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรกะรนจะเพิ่มการจัดสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: โบกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนขลานเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงสวัสดีเด็กต้นทางด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

0: นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับสีใช่ไหมครับเด็กๆก็ได้ให้ความหมายของสีแต่ละสีไปแล้วแล้วก็ฝึกทักษะการระบายสีไม้ด้วยวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะนำทักษะการระบายสีมาใช้นะครับในเรื่องของแสงเงานั่นเองชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือแสงเงาสร้างมิติครับเด็กๆต้นทางครับเด็กๆเคยไปดูภาพสามมิติไหมลูกเคยเห็นภาพสามมิติเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพสามมิติแล้วเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าเขามีกระบวนการวิธีการทำยังไงให้เป็นภาพสามมิติลูกเดาได้ไหมมันต่างจากภาพปกติยังไงครับต่างยังไงลูกสองมิติและสามมิติใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าภาพสองมิติกับภาพสามมิติแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการวิธีวาดอย่างไรนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะทำพร้อมๆกันก็คือการเล่นเกมนั่นเองอยากเล่นเกมไหมครับไหนใครอยากมือขึ้นทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเอามือลงได้ครับเกมแรกง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการทายแสงเงานะครับซึ่งเด็กๆก็น่าจะเคยเห็นเงาแล้วใช่ไหมลูกเงามันเกิดจากการที่มีแสงใช่ไหมครับถ้ามีแสงมากระทบปุ๊บสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือเป็นเงาสีดำๆนั่นเองนะครับซึ่งครูจะมีภาพเงาสีดำๆให้และให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเงาสีดำนั้นคือเงาของรูปอะไรนะครับในชื่อเกมทายเงาเขาคือใครนะครับพอไหมลูกตัวอย่างแรกก่อนตัวอย่างแรกภาพที่หนึ่งอย่างเช่นเป็นเงาสีดำๆคล้ายๆรูปสัตว์ใช่ไหมลูกเงาภาพนี้คือเงาอะไรลูกไหนตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเงาของ
1: เสือ
0: นะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะเดาออกง่ายๆใช่ไหมลูกมาดูเฉลยนะครับตัวอย่างนะลูกก็คือเงาของเสือนั่นเองง่ายไหมครับง่ายๆนะครับนักเรียนป.4 น่าจะตอบได้อยู่แล้วนะครับควานมีภาพให้ประมาณ5ภาพนะครับให้พวกเราช่วยกันตอบนะครับใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยนะครับใครพร้อมจะตอบให้ยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวควานเรียกชื่อแล้วก็ตอบนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมนะเงาที่1ครับเงาของรูปอะไรครับคิดในใจก่อนเอามือจับหู1 2ยกกลุ่มที่3ด้านหลังสุดลูกตอบได้เลยครับเงาของรูปอะไรครับ
2: เป็ดครับ
0: เป็ดใช่มั้ยครับมีใครให้คำตอบนอกจากเป็ดมั้ยลูกเชิญนั่งครับทุกคนตอบว่าเป็ดใช่มั้ยครับมาดูเฉลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมฟังเฉลยหรือยังครับหลายคนคิดว่าเป็นเงาของเป็ดใช่ไหมลูกสังเกตจากลักษณะนะครับเงาที่ครูวัดเปิดให้ดูเป็นเงา2มิติใช่ไหมลูกมีด้านกว้างด้านยาวนะครับเป็นเงาสีดำหลายคนอาจจะคุ้นเคยเป็ดใช่ไหมครับมาดูเฉลยนะครับเป็นเงาของตัวหนอนนะครับเป็นหนอนที่มีลักษณะผูกโบด้วยนะครับไม่มีใครถูกเลยนะครับพร้อมฟังข้อ2หรือยังลูกมาดูข้อ2พร้อมๆกันนะครับเป็นเงาของอะไรครับครูอาร์ตใบ้ให้ง่ายๆเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มี2พยางค์มี2พยางค์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ
3: ไม่ใช
0: ่ใครพร้อมตอบแล้วเอามือจับหู1 2ยกเชิญครับลองตอบลูกดูลักษณะนะครับดูเส้นรอบนอก
2: ปลาดาว
0: ปลาดาวนะครับยังไม่ใช่ลูกดาวไม่ใช่ปลานะครับดาวทะเลใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นมันขออภัยครับเขาไม่ได้เรียกว่าปลานะลูกมันคือดาวทะเลคำตอบยังไม่ใช่นะครับมีใครอยากตอบอีกไหมลูกเชิญครับกลุ่มที่สาม
4: ปลาหมึกค่ะ
0: ปลาหมึกก็ยังไม่ใช่นะครับสองพยางค์นะครับไม่ใช่ปลาหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับกลุ่มที่5อยากตอบ1คนนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
4: ไส้เดือนค
0: ่
4: ะ
0: ไส้เดือนก็ยังไม่ใช่นะครับมาฟังเฉลยดีกว่าพร้อมไหมลูก
5: พร้อมคร
0: ับ นักเรียนปลายทางมาชมพร้อมกันนะครับภาพนี้ก็คือฮีโร่นะครับฮีโร่นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกแล้วก็มี2พยางค์ด้วยนะครับภาพต่อมาภาพต่อมาง่ายๆเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสามพยางค์ครับมี3พยางค์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมไหมลูกใครอยากตอบยกมือได้เลยกลุ่มที่4หรือกลุ่มที่4อะไรลูก3พยางค
6: ์ปิกาจูครับ
0: ปิกาไม่ใช่นะครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับ

0: เชิญครับ
1: นกเพนกวินค่ะ
0: นกเพนกวินยังไม่ถูกนะครับกลุ่มที่3ตอบได้เลยครับ
2: จระเข้ค่ะ
0: จระเข้ยังไม่ถูกนะครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมลูกอาเบลเล่ครับ
3: ยูนิคอร์นครับ
0: ยูนิคอร์นก็ยังไม่ถูกนะครับอ่ะเด็กๆปลายทางนะครับถ้านักเรียนปลายทางทราบคำตอบแล้วตอบคุณครูได้เลยนะครับพร้อมฟังเฉลยหรือยังลูกอ่ะมาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเป็นภาพของต้นกระบองเพชรนั่นเองอ่ะขอไปสี่พยางค์สี่พยางค์แล้วลูกขออภัยอ่ะสี่พยางค์นะครับต้นกระบองเพชรนะครับอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมลูกเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับอีกภาพดีไหมลูกอีกภาพนะครับตอบไม่ถูกนะครับภาพนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสิ่งมีชีวิตมีสามพยางค์อันนี้สามพยางค์จริงๆแล้วไม่หลอกแล้วสามพยางค์นะลูกเป็นเลขตอบครับ
3: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์ยังไม่ใช่นะครับอ่ะสามพยางค์เกี่ยวข้องกับคนนะครับเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับคนนะครับอ่ะใครอยากตอบกลุ่มที่5ครับเชิญครับ
4: คนว่ายน้ำค่ะ
0: คนว่ายน้ำยังไม่ถูกครับเอากลุ่มที่4ครับ
5: ซูเปอร์แมนครับ
0: ยังไม่ใช่นะครับซูเปอร์แมนจินตนาการนะครับเด็กๆมีจินตนาการเยอะแยะมากมายเลยอ่ะว่าขอกลุ่ม1ดีกว่ากลุ่ม1ยังไม่ตอบเลยขอกลุ่ม1 1คนลูกอะไรก็ได้ครับจินตนาการเยอะๆลองคิดสิว่าเงาสีดำสามารถเป็นตัวอะไรได้บ้าง
6: นินจาเต่าครับ
0: นินจาเต่ายังไม่ถูกนะครับมาฟังเฉลยพร้อมกันดีกว่ามาฟังเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยเป็นตัวตลกนะครับสังเกตลักษณะภายนอกนะลูกเงาหนึ่งเงาสามารถเป็นอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายง่ายๆนะครับเหมือนจะมีคนตอบถูกเหมือนจะมีคนตอบถูกสองพยางกลุ่มไหนอยากตอบลูกกลุ่มที่5กลุ่มที่5กลุ่มที่5
7: ดอกไม้คร
0: ับ ดอกไม้นะครับสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากอะไรลูก
7: มันมีเหมือนใบ
0: เหมือนใบแล้วก็เหมือนกลีบดอกไม้ใช่ไหมครับยังไม่เฉลยเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันอุบไว้ก่อนขอกลุ่มที่2คิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าลูก
8: ใช่คร
0: ับใช่เหรอลูกคิดว่าดอกไม้เหมือนกันใช่ไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นนอกจากดอกไม้ไหมครับกลุ่มที่3
9: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อใช่ไหมลูกคล้ายๆกับปีกของผีเสื้อใช่ไหมครับมาดูเฉลยพร้อมกันจะมีคนได้รางวัลหรือเปล่าขอวินนี่1คนสุดท้ายลูกวินนี่1คนสุดท้ายตอบได้เลยครับ
10: กรรไกรค่ะ
0: กรรไกรจินตนาการมากอาจจะเป็นกรรไกรก็ได้ใช่ไหมลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้มีเพื่อนตอบแล้ว3คําตอบใช่ไหมลูกมีดอกไม้กรรไกรแล้วก็ผีเสื้อนะครับอยากเพิ่มคําตอบใช่ไหมลูกให้โอกาส1รอบลูก
11: ยุงครับ
0: นกยูงนะครับเกือบถูกมี4คําตอบมีดอกไม้ใช่ไหมลูกมีอะไรอีกนะกรรไกรผีเสื้อแล้วก็นกยูงมี1ใน4คำตอบนี้ถูกต้องมี1ใน4นี้เฉลยนะครับจะมีใครได้รางวัลห้องนี้นะครับมาดูกันดอกไม้นั่นเองนะครับปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบถูกใครนะลูกเธอใช่ไหมเลือกรางวัลลูกออกรับรางวัลครับคว้ามีรางวัลให้ครับเก่งมากลูกจินตนาการมากเลยครับเชิญนั่งครับซึ่งจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ร่วมการสังเกตเงาใช่ไหมลูกอย่างที่ครูวานอธิบายว่าเงามีกี่มิตินะครับ2มิติใช่ไหมลูกแบนๆนะครับมีเพียงความกว้างความยาวแล้วก็เราจะไม่เห็นรายละเอียดด้านในนะครับเขาเรียกว่ารูปร่างนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับเงาจัดเป็นรูปร่างนะครับมีเพียง2มิติ นะครับซึ่งถ้าเฉลยมาแล้วภาพด้านในถ้ามีรายละเอียดมีน้ำหนักแสงเงาเขาจะเรียกว่ารูปทรงซึ่งเป็นการทำภาพ3มิตินั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้ฝึกสังเกตภาพ2มิติไปแล้วทีนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพ3มิติกันนะครับมาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับมีเพียง3ข้อซึ่งนักเรียนชั้นป.4ทำได้อย่างแน่นอนนะครับข้อที่1คือเปรียบเทียบลักษณะภาพ2มิติกับภาพ3มิตินะครับอย่างที่2คือวิธีการวาดภาพ3มิติด้วยหลักแสงและเงานะครับข้อสุดท้ายสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักแสงเงาน้ำหนักสีแล้วก็เรื่องของระยะด้วยนะครับซึ่งภาคเรียนที่1เราเรียนเรื่องระยะไปแล้วนะครับเราเหลือเรียนเรื่องน้ำหนักสีใช่มั้ยลูกวันนี้เราจะมาฝึกการทำน้ำหนักสีแสงเงากันนะครับซึ่งการทำน้ำหนักสีและแสงเงาจะมีผลอย่างมากต่อการทำภาพ3มิติหรือว่าภาพเสมือนจริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับภาพ2มิติคืออะไรนะครับตัวอย่างด้านบนนะครับทั้งรูปร่างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับจัดเป็นงาน2มิตินะครับภาพ2มิติก็คือมีเพียงรูปร่างนะครับพบได้ในงานจิตรกรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับภาพที่เราวาดลงไปนะครับเกิดจากการนำเส้นต่างๆมาวาดนะครับให้เกิดเป็นรูปร่างเขาจะเรียกว่าภาพ2มิติสังเกตนะครับมีเพียงความกว้างความยาวเท่านั้นนะครับหรือความสูงก็ได้นะครับซึ่งจะต่างกับภาพ3มิตินะครับภาพ3มิติเพิ่มอะไรขึ้นมาลูกนอกจากมีกว้างยาวแล้วมีอะไรอีกครับความลึกนะครับความลึกหรือว่าความหนานั่นเองนะครับจะเป็น3มิตินั่นเองนะครับหรือเรียกว่ารูปทรงก็ได้นะครับถ้าเป็น2มิติเรียกว่ารูปร่างถ้าเป็น3มิติเรียกว่ารูปทรงนั่นเองนะครับซึ่งงาน3มิตินะครับส่วนใหญ่เราจะพบในงานประติมากรรมใช่มั้ยลูกที่เป็นนูนหนาขึ้นมานะครับแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าภาพวาดหรืองานจิตรกรรมนะครับก็สามารถทำเป็น3มิติได้เช่นเดียวกันซึ่งเขาจะเรียกว่าภาพลวงตานะครับหรือภาพ3มิติที่เราเคยพบเคยเจอนะครับซึ่งกระบวนการวิธีการทำนะครับต้องอาศัยหลักของทัศนธาตุที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนรูปร่างที่ครูอาร์ตเปิดให้ดูนะครับกลายเป็นรูปทรงนะครับซึ่งครูอาร์ตจะขอตัวแทนนักเรียน3คนมีใครอยากวาดรูปไหมลูกถ้าไม่มีครูจะสุ่มเลขที่นะครับหรือมีใครอยากวาดรูปไหมครับใครอยากวาดรูปยกมือขึ้นมาลี1คนอีก2คนลูกขอตัวแทนขอเลขที่9ไม่มาใกล้เขียนเลขที่8นิวตันมีมาลีนิวตันแล้วก็อีก1คนใครอยากวาดรูปลูกแล้วก็อีก1คนนะครับเชิญด้านหน้าเลยลูกเด็กๆช่วยกันทำได้นะลูกนักเรียนที่ไม่ได้ออกมาสามารถใช้กระดาษนะครับหรือกระดาษในการวาดรูปตามครูก็ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เปลี่ยนรูปร่างเหล่านี้ให้กลายเป็นรูปทรงนะครับเด็กๆเคยวาดรูปทรงไหมลูกยังไม่เคยใช่ไหมครับบางคนอาจจะยังไม่เคยตัวแทนของเพื่อนๆนะครับประเมินเพื่อนๆหน่อยลูกหน้ากระดานเลยตัวแทนจิตอาสาแนะนำตัวให้เพื่อนๆทานก่อนว่าหนูชื่ออะไรนะครับเชิญคนแรกเลยลูก
5: สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ชื่อมารีค่ะ
0: มารีคนต่อไปครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อเฟรมมาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะ
0: ครับและคนสุดท้าย
11: สวัสดีครับชื่อนิตังครับมาจากตัวแทนของกลุ่มที่3ครับ
0: ครับเราได้ตัวแทน3คนนะครับคุณครูจะให้ตัวแทนทั้ง3คนนะครับเปลี่ยนรูปร่างบนกระดานนะครับตอนนี้มีรูปร่างอะไรบ้างลูกภาพแรกภาพที่1 3เหลี่ยมภาพที่2 นับเหลี่ยมนับมุมกี่เหลี่ยมลูก6เหลี่ยมนะครับการนับเหลี่ยมก็คือนับจากมุมนะลูกมีกี่มุมก็คือเท่ากับเหลี่ยมนะครับแล้วก็ภาพที่3กี่เหลี่ยมลูก
12: 4
0: รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับทั้ง3ภาพเรียกว่ารูปร่างนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ลองเปลี่ยนนะครับโดยที่คนที่1ก็คือนิวตันภาพที่1นะลูกเฟมัสภาพที่2แล้วก็มาริภาพที่3นะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วใครจะเริ่มวาดก่อนเริ่มจากผู้ชายก่อนเลยนิวตันนะครับลองเปลี่ยนรูปร่างสามเหลี่ยมนะครับหนูวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างให้กลายเป็นรูปทรงนะครับเชิญครับขยับมาลูกสังเกตเพื่อนนะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงวาดได้เลยครับวาดรูปร่างสามเหลี่ยมก่อนเปลี่ยนเป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงหรือยังลูกมารอชมเฉลยทีหลังนะครับปรบมือให้กับนิวตันคนต่อมาเฟมัสบอกว่างานยากแล้วลองดูลูกไม่ต้องกลัวผิดนะครับลองกล้าวาดนะครับเราจะได้เรียนรู้การวาดรูปทรงไปพร้อมๆกันนะครับผิดไม่เป็นไรนะลูกเฟมัสเริ่มวาดจากรูปร่างก่อนนะครับตามแบบที่คุณครูอาร์ตนำมาให้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปทรงนะครับลองลากเส้นลูก

เด็กๆที่เหลือนะครับสามารถวาดตามได้เลยนะครับวาดในกระดานหรือในสมุดก็ได้นักเรียนปลายทางด้วยนะครับลากเลยหรือลากเลยครับไม่ต้องกลัวผิดครับถ้าเรากล้าวาดกล้าตัดสินใจนะครับเราก็จะสามารถวาดภาพได้นั่นเองนะครับเรียบร้อยไหมลูกเพิ่มเติมอะไรไหมครับปรบมือกับเฟมัสนะครับคนที่2และคนสุดท้ายพร้อมไหมครับพร้อมก็ถือไมค์ให้ลูกมาลิเชิญครับรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับเปลี่ยนเป็นรูปทรงครับเรียบร้อยไหมลูกปรบมือให้กับมาลินะครับทั้ง3คนเลยนะครับเก่งมากๆเลยภาพไหนยากสุดลูกภาพไหนยากสุดครับภาพของเฟมัสใช่ไหมลูกทีนี้มาชมเฉลยกันดีกว่าขอเชิญตัวแทน3คนนั่งที่ได้ลูกมาดูนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆวาดเมื่อสักครู่นะครับเกือบถูกหมดเลยนะครับซึ่งควาดหวังว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะสามารถวาดต่อเติมแบบเพื่อนได้นะครับสิ่งแรกเลยก่อนจะเริ่มวาดรูปคือเราต้องกล้าก่อนนะครับกล้าที่จะลงมือปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่กล้าเราก็จะฝึกไม่ได้สักทีนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับมาดูภาพที่1ลูกภาพที่1ของนิวตันนะครับของนิวตันกลายเป็นรูปทรงหรือยังลูกมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนรูปร่างสามเหลี่ยมให้กลายเป็นรูปทรงนะครับเหมือนกับที่นิวตันขึ้นต้นมาเลยนะครับก็คือวาดสามเหลี่ยมก่อนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ารูปร่างใช่ไหมครับซึ่งการเปลี่ยนเป็นรูปทรงสามารถเปลี่ยนได้หลายมุมมองนะครับแล้วแต่ทิศทางนะครับซึ่งควาจะยกตัวอย่างสัก2อันนะครับแบบแรกก็คือคล้ายๆของนิวตันเลยนะครับเส้นเฉียงนะครับซึ่งเช่นขอไปครับเส้นเฉียงที่วาดออกมานะครับจะต้องเท่ากับเส้นที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาให้ครับหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นคล้ายๆกับปรีซึมก็ได้นะครับหรือว่าหลังคาบ้านที่เราเคยวาดตอนเด็กๆนะครับแบบนี้ก็ได้เป็นรูปทรงไหมลูกเป็นแล้วนะครับนักเรียนสามารถฝึกทำตามได้นะครับแล้วก็ภาพที่2นะครับกี่เหลี่ยมนะลูกหกเหลี่ยมใช่ไหมครับคล้ายๆของเฟมัสเลยนะครับแต่ว่ามุมมองแล้วก็ทิศทางสามารถดัดแปลงได้นะครับโดยเริ่มจากการวาดเป็นรูปร่างก่อนโทษครับเด็กๆฝึกวาดตามได้นะลูกเป็นรูปร่างแล้วจากนั้นเราจะทำเส้นเฉียงออกมานะครับประมาณนี้นะครับหรือจะทำเป็นทรงกระบอกก็ได้ตรงลงมานะครับหรือว่าแนวตั้งนั่นเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงได้ไหมลูกลองฝึกวาดตามได้นะครับและรูปร่างสุดท้ายนะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมคล้ายๆของมาลิเลยนะครับจะทำเฉียงด้านไหนก็ได้ตรงลงมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นด้านข้างก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับทำได้ไหมลูกให้นักเรียนปลายทางนะครับลองฝึกวาดรูปร่างให้กลายเป็นรูปทรงเหมือนเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับเด็กต้นทางมีใครสามารถวาดได้แบบนี้ไหมลูกใครทำได้ใครทำได้ยกมือครับหลายคนต้องฝึกทำนะครับถึงจะวาดรูปทรงได้นะครับตัวอย่างภาพวาดสามมิตินะครับหลายคนเคยไปชมนิทรรศการหรือว่าภาพวาดสามมิติใช่ไหมลูกซึ่งลักษณะของภาพสามมิติที่ชัดเจนก็คือจะสามารถเหมือนกับเราจะสัมผัสได้ใช่ไหมครับเหมือนกับทะลุออกมานะครับซึ่งหลักการง่ายๆก็คือใช้วาดให้กลายเป็นรูปทรงนั่นเองนะครับจากรูปร่างสองมิตินะครับเปลี่ยนเป็นสามมิติด้วยการเพิ่มรูปทรงแล้วก็เพิ่มน้ำหนักสีลงไปนะครับถ้าเกิดว่าภาพนี้เราวาดเพียงแค่เส้นรอบนอกนะครับเป็นรูปร่างก็จะดูเป็น

แบนๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเพิ่มน้ำหนักแสงเงาลงไปนะครับเรียงเรื่องทิศทางของแสงภาพที่เราวาดก็จะสมจริงแล้วก็เหมือนจริงมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าภาพ3มิติหรือว่าภาพดวงตานั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าทัศนธาตุใดบ้างมีส่วนสำคัญในการทำให้ผลงานเป็นลักษณะ3มิติหรือว่าเสมือนจริงครับเราเรียนทัศนธาตุไปแล้วจำได้ไหมลูกมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรง

บ้างที่มีส่วนสำคัญมากที่สุดในการทำให้เป็นภาพสามมิติครับอะไรบ้างลูกมีเงามีอะไรอีกลูกรูปทรงใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับทัศนธาตุที่มีส่วนในการทำภาพสามมิติจริงๆแล้วสำคัญทุกอันเลยนะครับระบายตามครูได้เลยนะครับระบายด้วยน้ำหนักเดียวก่อนนะครับด้วยการตัดขอบก็ได้สีไม้เพียงสีเดียวนะลูกใครไม่มีสีไม้สามารถใช้ดินสอได้นะครับแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วการระบายสีไม้ไม่ได้มีแค่การระบายทิศทางเดียวกันด้านเดียวใช่ไหมลูกมันมีหลายเทคนิคนะครับจะระบายแบบประสานเส้นก็ได้หรือระบายแบบผสมประสานก็ได้นะครับครูอาจจะระบายสีไม้ให้ดูนะครับช่องที่1เสร็จแล้วนะครับจากนั้นช่องถัดมาเราระบายสีไหมลูกไม่ต้องนะครับระบาย1ช่องเว้น1ช่องและระบายช่องถัดไปนะครับซึ่งถ้าใครกลัวว่าจะระบายผิดให้เราสามารถทำเครื่องหมายไว้ก่อนก็ได้นะครับเช่นคว้าจะใช้เครื่องหมายจุดไว้ให้นะครับ1ช่องเว้นระบาย1ช่องเว้นและระบาย1ช่องนะครับแนวตั้งก็เช่นเดียวกันนะครับเว้นแล้วก็ระบายนะครับเว้นระบายเว้นแล้วก็ระบายทำเครื่องหมายไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อกันการผิดพลาดนะครับเมื่อเราจุดไว้เสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาระบายนะครับตามช่องที่ระบายไว้เลยนะครับเด็กๆพอมองภาพบอกไม่รู้ว่าจะกลายเป็นรูปอะไรครับตอนที่ยังไม่ระบายสีมันเป็นแค่ตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราระบายสีเสร็จแล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นช่องลึกลงไปนะครับคล้ายๆกับอุโมงค์สี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นมิติทะลุลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่าคือรูปอะไรเราลองมาระบายสีแล้วก็เพิ่มน้ำหนักกันนะครับเราจะระบายด้านนอกจนครบตามที่เราจุดไว้หรือว่ามาร์กไว้เลยนะครับส่วนด้านในนะครับทำยังไงให้รู้สึกลึกใช่ไหมลูกเราจะระบายพื้นด้านล่างก่อนนะครับพื้นด้านล่างสุดเลยนะครับเราจะเริ่มจากระบายจากจุดที่คว้าจุดไว้ให้ดูนะครับ

ทคนิคการระบายสีไม้ให้สวยนะครับเด็กต้องเหลาสีให้ค่อนข้างแหลมนิดนึงนะครับจะได้ระบายง่ายๆนะครับเราจะระบายแบบเรียบก่อนนะครับยังไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักนะลูกระบายเรียบๆไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ภาพเป็น3 มิติด้วยการเพิ่มน้ำหนักทีหลัง

ังจากที่เราระบายสีแบบเรียบเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับด้วยการเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะครับบริเวณใดที่เป็นยังเป็นจุดขาวๆระบายไม่เรียบนะครับเราจะมาฝึกระบายทับอีกรอบนึงให้เรียบเนียนนะครับซึ่งหวังว่าท่านนักเรียนปลายทางนะครับมีเวลาพอแล้วก็จะค่อยๆฝึกระบายจนเต็มช่องตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับเด็กๆต้นทางทำได้ไหมลูกยากไหมครับง่ายๆนะครับระบายตามช่องก่อนนี่มาสู่ขั้นตอนการแรงเงานะครับสมมุติว่าเราระบายสีตามช่องที่ครูอาร์ตจุดไว้เสร็จหมดแล้วนะครับเราจะมาฝึกแรงเงานะครับด้วยการใช้ดินสอนะครับใช้ดินสอ HB หรือ 2B ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีสีไม้สีดำนะครับหรือดินสอที่เข้มกว่านี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเหลาดินสอให้แหลมก่อนนะครับเมื่อปลายดินสอแหลมแล้วนะครับเราจะใช้เทคนิคการระบายนะครับแบบคว่ำมือนะครับเราจะไม่จับแบบนี้นะครับถ้าเราจับดินสอแบบจับทั่วไปนะครับเส้นอาจจะคมเกินไปก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการจับด้วยการคว่ำนะครับใช้2นิ้วนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้คีบแล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือประคองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ในการประคองบังคับทิศทางนะครับเราจะฝึกนะครับให้เป็นภาพ3มิตินะครับถ้าเด็กๆสังเกตภาพที่เป็นมิติลึกลงไปนะครับด้านในจะต้องมีสีเข้มใช่ไหมลูกเป็นเงานะครับเราจะระบายเงาด้านในลึกสุดก่อนนะครับให้รู้สึกว่ามันเป็นช่องอุโมงค์ลงไปนะครับด้วยการแรงเงาสีเข้มด้านล่างก่อนนะครับระบายเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับไล่น้ำหนักของดินสอจากเข้มแล้วก็ไล่อ่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เรารู้สึกว่ามันลึกลงไปนะครับเขาเรียกว่าการแรงเงานะครับขออนุญาตเปลี่ยนกระดาษขยับกระดาษนะครับยิ่งลึกก็จะยิ่งเข้มใช่ไหมลูกเหมือนกับเราดูภาพระยะไกลๆนะครับยิ่งลึกก็จะยิ่งดูมืดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายให้อ่อนลงเรื่อยๆนะครับการระบายในวิธีนี้เขาจะเรียกว่าการแร่นะครับก็คือการฝนให้เป็นน้ำหนักของเงานะครับเรียกว่าแร่เงาเด็กๆมองภาพออกไหมลูกการฝึกแรงเงานะครับให้แรตามเส้นรอบนอกนะครับถ้าเส้นรอบนอกเป็นเส้นตรงนะครับเราก็จะระบายตรงตามเส้นที่เห็นนะครับถ้าเส้นเฉียงนะครับเราก็จะระบายให้เฉียงตามเส้นรอบนอกนะครับที่สำคัญคือเราต้องรู้น้ำหนักนะครับถ้าน้ำหนักเข้มนะครับเราจะใช้วิธีการฝนหรือแรซ้ำๆนะครับก็จะเข้มขึ้นนะครับในส่วนของน้ำหนักอ่อนนะครับเราจะค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือนะครับไม่ต้องกดดินสอนะครับซึ่งวิธีการผ่อนน้ำหนักมือเดี๋ยวต้องฝึกบ่อยๆนะครับค่อยๆฝึกน้ำหนักมือให้ผ่อนเบาๆนะครับหรือว่าค่อยๆยกมือขึ้นนั่นเองถ้าเรายิ่งค่อยๆขยับมือขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำหนักเราก็จะเบาแต่ถ้าเรากดลงนะครับมันก็จะเข้มนะครับฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับดูนักเรียนปลายทางให้ระบายน้ำหนักหรือว่าแรงเงาให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเด็กๆปลายทางอยากระบายให้เรียบๆนะครับก็สามารถหากระดาษหรือสมุดมารองระบายก็ได้นะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับ

าพื้นเราขรุขระนะครับเส้นของเราก็อาจจะไม่เรียบเนียนก็ได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเด็กๆมีเวลาพอก็สามารถเติมให้เข้มได้นะครับรวมถึงเงาด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็สามารถที่จะฝนให้เป็นน้ำหนักเข้มก็ได้นะครับเดี๋ยวคว้าจะทิ้งเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับฝึกปฏิบัติสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันพร้อมกับมาทบทวนด้วยการสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งครับให้นักเรียนทำผลงานต่อได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานนักเรียนนะครับรวมถึงให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการแก้ไขผลงานด้วยนะครับหรือนักเรียนคนใดทำผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนดสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือในเวลาว่างแล้วก็นำมาส่งคุณครูปลายทางด้วยนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหากผลงานคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาจจะให้มานำเสนอผลงานนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับไปทำต่อในเวลาว่างนะครับส่วนวันนี้เรามาดูเฉลยใบงานกันนะครับว่าใบงานที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรเป็นแนวทางให้กับคุณครูปลายทางนะครับตัวอย่างใบงานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าใบงานนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นภาพที่ลวงตาดูแล้วลึกลงไปใช่ไหมลูกถ้าเกิดว่าเราอยากให้ภาพลึกมากเท่าไหร่นะครับเราต้องเพิ่มน้ำหนักให้เข้มด้านล่างมากเท่านั้นนะครับยิ่งเข้มมากแสดงว่ามันมืดใช่ไหมลูกแสงเข้าไม่ถึงนะครับส่วนที่เป็นความมืดก็คือเงานั่นเองนะครับเงาจะทำให้รู้สึกว่ามันลึกลงไปนะครับนักเรียนฝึกทักษะการแรงเงาด้วยนะครับแรงเงานะครับหมายถึงการฝนน้ำหนักนะครับทั้งสีหรือดินสอนะครับให้มีความเข้มกลางอ่อนนะครับเขาเรียกว่าแรงเงานั่นเองนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะมาสรุปวัดถามก่อนดีกว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมลูกวัดขออนุญาตถามกลุ่มที่4นะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับตอบเพื่อนๆไปทางให้ฟังหน่อยลูกให้เพื่อนๆไปทางฟังครับ1คนใครก็ได้ลูกเชิญครับ
1: การลงน้ำหนักสี
0: การลงน้ำหนักสีเก่งมากๆเลยนะครับเชิญนั่งครับนอกจากเราจะเรียนเรื่องการลงน้ำหนักสีแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างภาพ3มิติซึ่งวันนี้ครูได้อธิบายไว้เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการวาดหรือว่าหลักเกณฑ์การนำภาพ3มิตินะครับซึ่งให้นักเรียนกลับไปฝึกในเรื่องของน้ำหนักแสงเงานะครับสำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่จะทำให้เป็นภาพสามมิติก็คือเรื่องของแสงเงาน้ำหนักสีนั่นเองนะครับซึ่งหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถนำกลับไปฝึกนะครับการแรงเงาแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์กับใบงานวิชาอื่นๆในเรื่องของการระบายสีด้วยนะครับถ้าใครอยากทำให้เป็นภาพที่สวยงามเด็กๆกลับไปฝึกด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมควานมีคติสอนใจนะครับจากอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับคติสอนใจอาจารย์วันนี้นะครับก็คือพวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะเรียนศิลปะนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวที่อาจารย์ใช้สอนลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับหมายถึงว่าก่อนที่นักเรียนทุกคนเลยนะครับจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะเด็กๆต้องเรียนรู้ความเป็นคนก่อนความเป็นตัวเรานะครับต้องรู้จักตนเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับรู้จักเพื่อนๆนะครับรู้จักผู้คนทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเรียนรู้ศิลปะเพราะว่าศิลปะคือสิ่งที่ใครเป็นคนสร้างลูกศิลปะใครสร้างขึ้นครับตัวเราหรือว่ามนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนเรียนศิลปะเราต้องรู้ถึงเราก่อนนั่นเองนะครับค่อยมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับชื่อหน่วยก็คือวิจิตรศิลป์ถิ่นไทยนะครับในหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะไทยทั้งหมดเลยนะครับเรื่องแรกในหน่วยนี้ก็คือเรื่องฉลองศิลป์ถิ่นไทยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องทัศนศิลป์กับงานเฉลิมฉลองในท้องถิ่นนะครับอุปกรณ์วาดเขียนแล้วก็ดินสอสีด้วยนะครับเราจะมาเรียนรู้ที่มาที่ไปเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองนะครับวัดฝากไว้เป็นการบ้านนะครับให้เด็กต้นทางและปลายทางนะครับไปถามผู้ปกครองถามคุณครูก็ได้นะครับว่าในชุมชนของเราในท้องถิ่นของเรามีการเฉลิมฉลองอะไรบ้างนะครับฝากไว้เป็นการบ้านครั้งหน้าเราจะมาสนุกเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแล้วก็งานทัศนศิลป์จะเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสนุกในวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์แล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, teachers and students who are watching on the FTV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawus, so you call me teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you happy so far? All right, that's great that I hear that you are happy too. So now, welcome to our class today. The topic is Valentine's Day. หัวข้อเกี่ยวกับวันอะไรลูกวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์คือวันอะไรวันอะไรฮะวันแห่งความรักนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเป็นวันที่เราก็สามารถบอกรักพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์นะครับเพื่อนหรือว่าแม้กระทั่งรักตัวเองก็ยังได้เลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่านักเรียนนะฮะเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะฮะและคำสั่งและสามารถปฏิบัติตามได้นะครับ2ตอบคำถามเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้นะครับ3ประดิษฐ์บัตรคำอวยพรเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้นั่นเองนะครับทีนี้เอาละเดี๋ยวเรายังอยู่ในช่วงของการถามเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับวันนะครับของวันวาเลนไทน์นะฮะเขาถามว่าWhen is Valentine's Day? ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกอะไรฮะวันวาเลนไทน์ตรงกับวันที่เท่าไหร่ Who can answer this question? ใครสามารถตอบได้บ้างว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษ Yes Benny, do you?โอเค
2: Fourteenth February every year
0: very good ปรบมือกับเบนนี่หน่อย yes it's on the 14th February of every year นะครับthe 14th of February every year นะครับก็คือวันตรงกับวันที่14กุมภาของทุกปีนะครับนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะครับว่าคำศัพท์ที่เราควรจะเรียนรู้ในวันวาเลนไทน์เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าคำศัพท์เนี่ยมันน่าจะมีคำว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ Rose What else Heart Very good Heart แปลว่าหัวใจ Chocolate What else อะไรนะflowers very good okay เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเด็กคิดว่าน่าจะแปลว่าอะไรอะไรนะ yes อ่านคุณลูก heart heart แปลว่าหัวใจนั่นเองนะครับ next one what is it yes นะครับ chocolate chocolate ซึ่งคำว่า heart แปลว่าอะไรฮะหัวใจนั่นเองนะครับ heartYes, everybody has heart, okay? นะครับมีหัวใจ Next one is chocolate, นะครับก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะครับAnd then we have what? ทางซ้ายมือของนักเรียนอะไรครับ Yes, นะครับคำนี้ก็คือดอกกุหลาบนั่นเองซึ่งคำว่าดอกกุหลาบนะฮะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า rose
1: rose
0: rose,
1: rose.
0: Yes, rose นะฮะแปลว่าดอกกุหลาบ And then นะครับถ้าดอกไม้เป็นช่อๆนะครับดอกไม้เป็นช่อๆเขาจะใช้คำว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับก็คือ flowers นั่นแหละแต่ถ้ามันมาเป็นช่ออย่างเงี้ยเขามักจะเติมคำว่า bunch of ไปนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับก็คือดอกไม้หนึ่งอะไรลูกหนึ่งนะครับหนึ่งช่อไม่ใช่ช่อสิเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นช่อใหญ่ๆนะครับช่อใหญ่ๆนะครับก็เรียก bunch of flowers นะฮะ next one what is it ก็คือ candle นั่นเอง candle คือเทียนนะครับ candle คือเทียนนั่นเองนะครับ It's a sample of the romantic moment นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้บรรยากาศแบบโรแมนติกหน่อยใช่ไหมเวลาที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วก็จุดแสงไฟอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับ And then what we haveYes, we have ring. Ring แปลว่าแหวนนั่นเองนะครับอาจจะมีการซื้อนะครับแหวนนะครับสร้อยคออย่างเงี้ยครับให้กับคนที่เรารักนะครับโอเค And then we have what? We have what? Gift or present นะครับนะก็คือของขวัญนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยบุคคลสำคัญของวาเลนไทน์คือใครเยสนะครับก็เรียกว่าเทพแห่งความรักนั่นเองนะครับหรือคิวปิดเยสคิวปิดนะครับเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเขาแผลงสอนไปโดนใครแล้วคนนั้นก็กลับมารักเราใช่ไหมขวัญก็อยากจะมีไว้สักตัวหนึ่งนะครับอยากจะแผลงสอนให้ใครสักคนหนึ่งให้เขามารักเราโอเคต่อไปนะครับสำคัญเลยก็คือเกี่ยวกับการ์ดอวยพรในวันวาเลนไทน์นะครับนี่ก็เรียกว่าการ์ดนะครับการ์ดนะแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนเป็นเปเปอร์แล้วก็ใส่ในซองส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมลูกเพราะว่ามันมีอะไรโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสามารถส่งไปในโซเชียลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ปึ้งแป๊บเดียวก็เขาก็รู้แล้วว่าเราคิดถึงเขานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปทีนี้หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่านักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เนี่ยมากน้อยเพียงใดโดยให้นักเรียนฮะนำใบงานที่20ขึ้นมา Now we are going to do the worksheet number 20 Yes อยู่หน้าที่อะไรลูกบอกขวัญหน่อย107นะครับ107ให้นักเรียนนะครับอ่านคำถามแล้วก็ตอบโอเคเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับข้อที่1เขาถามว่าอะไร Who wants to read this question Belle go on please read it for me
2: Valentine's Day is on
0: Valentine's Day is on จุดๆๆโอเคดังนั้นให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1เขาบอกว่า Valentine's ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับที่เท่าไหร่ข้อนี้ใครอยากจะตอบบ้าง First
2: February the 14th.
0: February the 14th. Very good. คำตอบคือข้อไหนฮะ
2: D.
0: คำตอบข้อไหนลูก D. D นั่นเองนะครับ Yes. Okay, number two. Group number three. Listen, please. Number two, the colors of Valentine's Day are นะครับแปลว่าอะไรลูกข้อนี้เขาบอกว่าสีของวันวาเลนไทน์เนี่ยมีสีอะไรบ้างครับสีของวันวาเลนไทน์คือสีอะไรบ้างดูซิว่าข้อหนึ่ง blue ใช่ไหม A blue B purple C red and pink D black and white black and white ใช่ไหมWho wants to answer this question? ใครอยากตอบบ้าง Mali? Okay, Mali, do you want to answer? What colors of Valentine's Day?
2: Red and pink.
0: Red and pink number?
2: C.
0: Yes. ก็คือ number C นั่นเองนะครับ Alright, let's move to number 3.ฟังคำถามดีๆก็ถามว่า What do we usually give to people on Valentine's Day? เรามักจะให้อะไรกันในวัน Valentine The answer is
3: ช็อกโกแลต
0: ข้อ B นะฮะ B boy ช็อกโกแลต ต่อไป number 4อันนี้ฟังดีๆนะเขาบอกว่า it's round it is round round แปลว่าวงกลมนะครับวงกลม you wear on your finger it's round you wear on your finger นะครับก็คือมันมีลักษณะเป็นกลมๆและสามารถสวมในนิ้วของเราได้นะครับคืออะไรลูกข้อ A a scarf scarf ก็คือผ้าพันคอข้อ B a necklaceสร้อยคอข้อ C a ring แหวน D earring แปลว่าต่างหูอะไรที่เขามักจะใส่ในนิ้วมือ Who wants to answer? Okay, Perth
2: A ring
0: A ring, yes, number C. Very good, เก่งมาก Next, number 5. เขาบอกว่า The meaning is the same as a present. The meaning as the same as a present. แปลว่าความหมายเนี่ยมันเหมือนกับคำว่า present. คืออะไรข้อ A. Chocolate. B. Gift. C.Heart, D, cake. Belle. What is it?
2: Gift.
0: Yes, it's a gift. Has the mean, has the same meaning as a present. Okay. ต่อไป number 6. Look at the picture. ให้มองภาพ. What?Is the name of the angel? Look at the picture. What is the name of the angel? ก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกขวัญหน่อยสิว่าเทพเจ้าองค์นี้นางฟ้าองค์นี้คือใครเบลลี่เบนนี่เบนจามินโอเค
2: คิวปิด
0: คิวปิดคือใครลูกเทพเจ้า
2: เทพเจ้าแห่งความรัก
0: โอเคนะครับแห่งความรัก right the answer is Cupid all right let's move to number 7 what do people send to others on this day นะครับผู้คนมักจะส่งอะไรให้กันนะครับในวันนี้นะครับข้อ A pumpkin คืออะไรข้อ B อักระทงข้อ C a card ข้อ D a Christmas tree heard the answer is
2: a card
0: very good นะครับ as I told you before nowadays people usually send a message by social media right and number 8ก็8What flower is usually sent or given on Valentine's Day? What flower is usually sent or given on Valentine's Day? โปรดเบนนี่โอเคเบนนี่บอกขวัญหน่อยว่าดอกไม้ที่เขามักจะให้กันในวันวาเลนไทน์คืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อ A เขาบอกว่าออร์คิดคือดอกอะไรเรียนไปแล้วดอกกล้วยไม้เก่งมากเจสมินมะลิดอกมะลิให้ดอกมะลิในวันวาเลนไทน์โอเคต่อไป lotus ดอกบัวให้ดอกบัวในวันวาเลนไทน์ข้อดี rose ดอกกุหลาบเอาเป็นนี่ตอบว่า
2: rose
0: นะฮะไม่แน่นะเขาอาจจะแบบชอบดอกนั้นๆก็ได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะซื้อให้เขาไปนะครับบางคนชอบดอกบัวเราก็ต้องซื้อดอกบัวให้เขาไปถูกต้องไหมต่อไป number 9 is the last one What shape is the symbol of Valentine's Day ก็คือสัญลักษณ์นะครับของวันวาเลนไทน์เป็นรูปอะไรรูปลักษณะของวาเลนไทน์ข้อ A heart ก็คือรูปหัวใจข้อ B star คือรูปดาวข้อ C triangle คือรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ข้อ D square รูปสี่เหลี่ยมเอาปานตา
2: heart
0: อะไรลูก
2: heart
0: heart very good คือรูปหัวใจนั่นเองนะครับรู้สึกว่าชั่วโมงวาเลนไทน์นี้นักเรียนสามารถตอบได้ทุกคนเลยนะลูกนะโอเคทีนี้ต่อไปอย่างที่ขวัญบอกว่านักเรียนรู้คำศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการ์ดอวยพรกันในที่นี้คุณครูอั๋นจะให้นักเรียนทำเป็นเปเปอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำการ์ดอวยพรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำอวยพรก่อนเช่นเดิมนะครับครูอั๋นก็นำคำอวยพรตัวอย่างนะยกตัวอย่างคำอวยพรมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนสามารถเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะคำอวยพรแรกนะครับง่ายๆเลยก็คือ Happy Valentine's Day ทุกคนอ่านครับ Happy Valentine's Day ก็คือขอให้มีความสุขในวัน Valentine ลงมาตรงนี้ใครอยากจะอ่านให้ขวัญฟังบ้างกล่องที่2ตรงนี้ Yes I love so much นะครับแปลว่าฉันรักคุณเหลือเกินเลยนะครับทุกลมหายใจอันนี้เขาบอกว่า wishing you lots of smiles and fun today wishing you lots of smiles and fun today ก็คืออวยพรให้คุณเนี่ยมีความสุขมีแต่รอยยิ้มนั่นเองนะครับลงมาตรงนี้life is better when I have you by my side อีกครั้งนึง life is betterWhen I have you by my side นะครับนะชีวิตก็สดชื่นเหลือเกินเมื่อมีเธออยู่ข้างๆนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเธอนี่ชีวิตคงจะนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปอันนี้เขาบอกว่า I can't live without you นะครับซึ่งคำว่า can't คำนี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูกไม่สามารถนั่นเองนะครับ I can't live without you นะครับก็คือจะให้อยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีคุณจะให้อยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีคุณนะครับคือไม่สามารถอยู่ได้นะฮะถ้าไม่มีคุณอะไรเงี้ยแสดงว่าชีวิตเนี่ยขาดเธอไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปตรงนี้นะครับ The best of my life is having you นะครับ The best of my life is having you นะครับนะก็คือชีวิตจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าขาดเธอไปก็คือพูดง่ายๆว่าเธอเนี่ยก็คือที่หนึ่งในชีวิตแล้วล่ะนะครับอะไรอย่างนี้ขาดเธอไม่ได้ต่อไปลงมาตรงนี้ you are my breath you are my breath breath แปลว่าลมหายใจเธอคือทุกลมหายใจแสดงว่าถ้าขาดเธอไปนี่เป็นไงแน่นอนนะถ้าเกิดว่าขาดเธอไปนี่อาจจะตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปสุดท้าย The stars in the sky represent my love for you stars เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรครับ star แล้ว sky แปลว่าอะไร
3: ท
0: ้
3: องฟ
0: ้
3: า
0: ท้องฟ้านะครับก็คือดวงดาราที่อยู่บนฟ้าแทนความรักที่มอบที่มีให้เธอก็คือดวงดาราคือดวงดาวบนท้องฟ้านะครับแทนความรักที่มีต่อเธอนั่นเองดวงดาวเนี่ยเธอสามารถนับได้ไหมดวงดาวสามารถนับได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นับได้ไหมมีกี่ดวง
3: ไม่ได้ไม่ได
0: ้แสดงว่าความรักที่เรามีให้เขานี่เป็นไงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับไม่สามารถที่จะนับได้เอาล่ะเดี๋ยวคำอวยพรเหล่านี้นะครับเด็กๆครับสามารถเอาไปเขียนในการ์ดได้แต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเอาใบความรู้ที่7ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งใบความรู้ที่7เนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการ์ดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยใบงานจะอยู่ที่หน้าที่อะไรลูก109 109นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับใบงานของเรียนจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเขาบอกว่าโทษเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหน้านี้จะเป็นส่วนของข้างนอกเอาท์ไซด์นะครับหน้านี้จะเป็นส่วนของข้างนอกส่วนอีกหน้านึงนะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นส่วนของอินไซด์ก็คือข้างในนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวคุณครูอันจะสอนสเต็ปของการตัดหรือว่าการทำเนี่ยนะครับว่าทำเป็นยังไงถ้าทำเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นป๊อปอัพเลยนะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่า color the card color the card คืออะไรครับระบายสีตกแต่งเขียนคำอวยพรลงไปอันดับแรกนะอันดับที่2 cut the edge of each pattern นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยตัดส่วนที่เหลือเนี่ยออกก่อนนะครับส่วนขอบเนี่ยออกไปก่อนนะครับตัดส่วนออกไปตัดเสร็จปุ๊บ number 3Fold both pieces in half ก็คือให้นักเรียนเนี่ยพับนะครับแต่ละส่วนเนี่ยเข้าหากันนะพอพับเสร็จปุ๊บ number 4นะครับ step number 4ให้นักเรียนไปตัดตรง pop up ที่เป็นรูปหัวใจซึ่งเด็กๆจะสังเกตได้ว่าตรงรูปหัวใจตรงเนี้ยมันจะเว้นสีขาวไว้เห็นมั้ยลูกให้หนูเว้นไว้นะอย่าไปตัดออกตรงนี้อย่าไปตัดออกอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับสีขาวตรงเนี้ยนักเรียนเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดก่อนนะให้เรียนตัดเฉพาะตรงนี้นะครับออกมาแต่ว่าสีขาวเนี่ยไม่ต้องไปตัดก่อนนะฮะให้เว้นไว้หลังจากนั้น number 5 refold pop up ก็คือพับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนักเรียนยังอาจจะยังไม่เห็นภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอันจะตัดให้ดูนะครับและสเต็ปที่6ก็คือให้นักเรียนเนี่ยทากาวทั้ง2แผ่นเนี้ยมาประกบด้วยกันนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้เป็น pop up อย่างนี้นะครับนักเรียนพร้อมยังลูกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกัน Are you ready?
4: Yes.
0: All right. Yes. โอเคครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการตัดเลยครับซึ่งส่วนแรกครูอันเอาเป็น outside นะครับก็คือส่วนข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัดขอบออกตรงนี้เห็นไหม Cut it out. Right. Oopนักเรียนก็ตัดไปเรื่อยๆนะลูกนะ

จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ขวานตัดมาแล้วนะเห็นไหมนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ลูกปุ๊บมาต่อไปเดี๋ยวเรามาตัดส่วนที่มันเป็นข้างในนะครับอันนี้ใบหนึ่งนะครับขออนุญาตนะ

ทีนี้นักเรียนก็ตัดไปเรื่อยๆลูกนะครับไอ้ขอบขาวๆเนี่ยเราก็ไม่เอาเห็นไหมปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครูอันก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะได้เป็นแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้ส่วนที่เป็นส่วนข้างในนะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็พับนะครับเข้ามาลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ข้างในใช่ไหมฮะเราก็พับออกมาอย่างนี้เราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ลูกแต่เราจะต้องตัดตรงที่เป็นขอบดำๆของหัวใจด้วยนะครับเนี่ยขอบดำๆตรงเนี้ยนะครับแต่เราต้องเว้นนะครับเว้นสีขาวไว้เราอย่าไปตัดเลยไปตรงนี้นะลูกนะตรงเนี้ยเราไม่ตัดเราจะเว้นไว้เนี่ยเว้นตรงนี้ไว้เราจะตัดตรงสีดำตรงในหัวใจตรงเนี้ยแล้วตรงเส้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องตัดนะลูกนะทีนี้พอตัดเสร็จปุ๊บลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมลูกอันนี้หนูตัดตรงนี้ออกเห็นไหมลูกตัดขอบดำๆนะครับตัดตรงขอบดำๆเนี่ยแล้วเว้นไอ้ตรงสีขาวไว้เห็นไหมลูกเว้นตรงนี้ไว้มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมพอได้อย่างนี้ปุ๊บหนูก็เอากาวนะครับทากาวทากาวแล้วก็แปะลงไปนะครับแล้วก็พับอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้เป็นป๊อปอัพแบบนี้โอเคไหมนักเรียนยังตามไม่ทันกันตอนไหนบอกครูสิมีไหมลูกทันไหมทันนะดังนั้นเด็กๆก่อนที่เราจะไปทำอย่างนี้ได้หนูจะต้องระบายสีแล้วก็เขียนคำอวยพรลงไปก่อนนะครับโอเคไหมครับนักเรียนโอเคนะโอเคครับ

0: เด็กๆครับมาถึงช่วงแรปอัพของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถกลับไปทำต่อที่บ้านได้นะลูกนะโอเควันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปโปรดจำได้ไหมเอ่ย
1: วาเลนไทน์เดย์ครับ
0: เบรกเกอร์ปลอมเพื่อนกับโปรดหน่อยลูกวันนี้มาเรียนเรื่องวาเลนไทน์เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับคำศัพท์ว่าคำศัพท์อะไรบ้างคำแรกคือคำว่าอะไรลูกยังจำได้ไหม heart นะครับที่แปลว่าหัวใจออกเสียงพร้อมกัน heart heart ต่อไปคำนี้คือคำว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะครับช็อกโกแลตนะครับต่อไปอะไรลูก rose ที่แปลว่าดอกกลุหลาบนั่นเองนะครับ and then ดอกไม้นะครับนี่มาเป็นช่อเลยเราจะใช้คำว่า bunch of flowers นั่นเองนะครับWe still have candle นะครับก็คือเทียนนะครับ ring แหวน gift or present ของขวัญแล้วก็ cupid นะครับ and then we still have card นะครับคำถามยอดฮิตสำหรับชั่วโมงนี้อีกแล้วถามว่า when is Valentine's Day who wants to answer question เป็นเลขก่อน
1: Valentine's Day is on the 14th of February.
0: Yes, นะครับ the 14th of February นั่นเองนะครับเก่งมากเบนนี่จะตอบอีกใช่ไหมลูกโอเค stand up. When is your Valentine's Day?
1: 14th February every year.
0: Yes, 14th of February every year. All right. So I would like to show you about the next lesson. นะครับ That is Halloween. นะครับคือวัน Halloween. สิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่21นะครับแล้วก็ใบงานที่22ด้วยนะครับเอาล่ะ So today do you have any questions? มีไหมถ้าไม่มีขวัญจะถามนะเดี๋ยวใครตอบได้ตอบมีคะแนนด้วย So what do you give to someone special on Valentine's Day เด็กๆจะให้อะไรแก่บุคคลสำคัญในวันวาเลนไทน์เช่นให้พ่อแม่ให้ครูบาอาจารย์โปรดลองบอกก่อนหน่อยสิยกมือ

0: นะครับ Yes you can speak in Thai or English it's okay What do you give on Valentine's Day
1: Chocolate
0: Chocolate very good ปรบมือหน่อยนะก็คือการให้ช็อกโกแลตนั่นเองอ่ะต่อไปใครอีกจะตอบเบลลี่จ้ะ
1: Rose
0: Sorry
1: Rose
0: Rose ก็คือดอกกุหลาบ Very good เก่งมาก What else Bentley
1: Card
0: Card Yes ก็คือคำอวยพรนั่นเอง Rose again Okay
1: Gift
0: Gift หรือของขวัญนั่นเองเก่งมากอะไรอีกลูกมีไหมไม่มี so do you have any questions ไม่มีนะครับทีนี้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษก็ขอขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณครูปลายทางด้วยนะครับ alright see you next time so today have to say goodbye bye bye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าคุณนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี

0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
1: การเดินทางของพลายน้อย
2: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
3: ไอ้พลายงามแกมันมีชีลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
2: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
3: พลายงามเจ้าเกี่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
2: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
3: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
2: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
3: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะหรอกข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามา
2: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจคือพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
3: แม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
2: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
3: แม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
2: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
3: แม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
2: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประศรีเมื่อพบย่าทองประศรีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประศรีฟัง
1: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
0: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
5: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
5: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
5: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดี และการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนอาจกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
5: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
5: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
5: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
5: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
5: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
5: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟ

0: ฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR

ี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีนึงก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: และเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส
1: ่
0: วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงิน
0: ได้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ยังไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลก

0: ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
1: บ
0: มีสำนึกและคิดว่าขยันอ่ะมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยันเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
2: ครับก้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
2: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
2: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะนึงเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
2: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะนึงเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
2: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
2: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
2: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: วันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเค
1: ไป
2: ด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปด้วยข้างใน
1: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
3: ที่คิดว่าให้ EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
3: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
3: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได้
3: ทำได
1: ้อยู่ได
3: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
2: ้ให้เลย
1: ให้เลย
2: อันนี้
1: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
1: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
4: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้โหนี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
4: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
6: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
6: ้ของเนี้ยมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
6: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
7: ขอบคุณมาก
2: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
6: จะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: ต้องนัดคิว
6: ต้องนัดคิว
3: น
6: ั
3: ด
6: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
6: ั
3: ดมาทางไลน
6: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
6: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
6: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
6: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
3: ่ประมาณ6เจ้า
6: 6เจ้าเฉลี่ย
3: จะ
6: บอกว่าสานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
6: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
6: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
6: ครับ
2: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
6: ็
2: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
8: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
8: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
6: กระดาษออก
8: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
6: ครับ
8: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
6: ครับ
8: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
6: ครับ
2: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
8: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
2: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
6: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
9: หนูเสิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อ่ะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
6: ็
9: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
10: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
6: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
6: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ย
6: ครับ
2: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
6: ฮะ
2: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
6: ฮะ
2: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
6: ครับ
2: นะครับ
6: ขยะรีไซเคิลก็
2: ไปเลยขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
6: ครับผม
2: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะ
6: ครับ
2: ของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
6: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
6: ในอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
6: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
6: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
6: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
6: ้
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
6: ้
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
6: ้
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
6: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
7: โอ้โหครับ
6: ลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ

0: เอาละอันพา
1: เอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
0: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
0: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่ามันเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันเราก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันเพราะนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดเคลื่อนแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะแต่จริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตรฐานริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วัดละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตรฐานริกเตอร์แต่มาตรฐานริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude momentเป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: ุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็สารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยอาจจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเนี่ยเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกดิบนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและอาจต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: โอ้โหบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ค่ะ

วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกท

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี1564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
4: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
4: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่

0: ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้โอ้โห
4: เข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำ

0: แปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดี

จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประทับด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
0: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่

0: ิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
1: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
0: วันนี้ค่ะต้องตัวรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ ธิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
1: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
1: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
4: ได้ครับ
1: จำอะไรได้บ้างครับตอนนั้น
4: จำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อคือตอนท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
1: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
0: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก
3: ับ
0: การเลี้ยงดูลูกสองคนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันนะแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
0: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูกๆ
3: ปร
0: ึ
3: กษา
0: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
0: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะนะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซ่าไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะ

0: ันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซบอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
1: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
2: ไหนหน้าอะไร
1: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่า
3: โอ๊ยไม่ไม่เอาไปว่าน้อง
2: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
1: ไหนไหนไหนไหน
2: เนี่ย
1: ไหนไหนโอ้ยบุ๊กเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
2: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
4: เขินเหรอ
1: หน้าแดงเหรอฮะ
4: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
0: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
4: ฮัลโหลบีว่าไง
0: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
4: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกเหรอ
0: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
4: มายมุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บนึงนะมันเป็นยังไงอะบี
0: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการน่ะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรน่ะ
4: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะ
0: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
4: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
0: ได้ได้ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นอะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
5: แล้วก็อัน
6: นี้เอกสารมาเพิ่มหรอ
5: ใช
4: ่เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
1: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไม่มุก
7: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหรออ
4: ืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่า
7: อย่ามุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
1: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยถาดใหญ่กับ400
7: เอาหน้านี้ไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม
1: ่ดีไหมครับ
4: ขอบใจมากนะไม้มุก
1: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขินเข
4: ินเดี๋ยวแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
1: yes
4: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อน ว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
2: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
3: แจ่มเลย
4: งั้นก็ไปกินกันเลย
1: ไปครับ
2: เลี้ยวซ้ายค่ะทางนี
4: ้ไป
0: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
8: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
9: ไหลเพราะลูกมากกว่า
8: ไหลเพราะ
9: ไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันถูกอยู่ข้างในเพราะเขามันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
10: เลยเวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
11: ้
10: ให้มันผ่านไปให้ได้
9: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
10: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
9: ้
10: แต่พอเจอผ่านแวบเดียวมันจี๊ดเลย
9: จี๊ดค่ะจี๊ดจี๊ดเลย
10: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
11: ก็โอเคนะครับ
10: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
11: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติด
9: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่อยากที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแบบดูราคายังตวาดเลยอะไรเงี้ย
10: ช่วยแม่ช่วยแม
9: ่อันนี้แม่ชอบ
10: งานดี
8: ถือว่าลูกน่ารักมากเลยนะคะที่ลูกเข้าใจ
9: ค่ะ
8: แล้วก็ยอมเปลี่ยน
9: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
10: ครับ
9: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ้าว2คันยังไม่พอเว้ยงานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
10: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันทีละค
11: ัน จำได้จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
10: ดีเน
11: า
10: ะ
8: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
9: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
8: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
12: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูจากทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็อธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
8: คุณอุ๊ล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
13: มุมอุ๊ก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิด

0: อะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากอ่ะ อันนี้นี่เป็นมุมของอู๋นะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นน้องมากคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ำเล่นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอู๋ไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอู๋คือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองอ่ะมาทำให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
1: อินมีอารมณ์ร่วม
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุ๊นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
2: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอู๋นะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
4: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
3: เราเข้าใจไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
4: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
3: สมมุติว่าสตาร์ทเราพัง
4: เ
3: ราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
4: ไม่ครับ
3: ไม่
4: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วพี่นุ่นทำยังไง
2: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 มาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
1: ้
2: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม้ไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
3: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
4: โอ้ก็มี
2: ว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
1: ยังไงครับ
2: เรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
1: บ
2: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
3: ของแม่ผมครับ
4: หนักเลยครับอย่างนั
2: ้
4: น
2: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดา
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกก็อันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
4: า
2: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
1: วันสอบของลูก
2: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่บอกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6 สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ปกครองค่ะ

0: จะมีการเป่าเค้กกันอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละ
1: ค่
0: ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
2: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้ว
3: ครับ
2: รู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
2: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
3: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
2: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สบายใจ
1: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
0: ้
1: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
0: ้
1: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็กๆแล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์เงี้ยเพราะเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
0: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
1: ้
0: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
1: เราต้องสอนในหนึ่งคน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาพ่อขาอะไรอย่างนี้ออกไหมคะแต่ของเราไม่
2: ม
0: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ค้าแม่ขายยังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยเอ๊ะพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
4: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
1: คุณอู้ล่ะครับ
5: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้เคยลองค่ะแต่พอลองก็จะรู้ว่ามันมันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อู้คิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอู๋เนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอู๋คือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการคือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
1: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
2: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลนะว่ามันอาจจะช้าก็ตาม
0: ค่ะ
2: เรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
6: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3 ปีก่อนนุ่นได้พบว่า

มีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ววันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจและกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้แล้ว
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอบ้านเนี้ยเฮ้ไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่เจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่เจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: อ๋อดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วล่ะเนี่ย
2: คำตามสนองแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
3: ขยับไปเลยขยับไปเลย
2: ไม่ขยับ
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: ชอบแบบนี้แล้วเบื่อพวกเธอจริง
2: ๆวันนี้วันน
1: ี้จะกินเย็นแม่กินเรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอน้ำตาไหลทุกทีเลย
4: ดราม่าที่มันขำ
2: แปลก
4: วันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
2: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยแหละค่ะ3คน
3: ครับ
2: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะ

0: เองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะใจเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
1: ่อ
0: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะโอ๊ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอะเขาก็บอกว่าแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเหวอๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
2: ก็ตกใจครับทางน้องผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามแม่ว่าแบบรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
1: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
2: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: บอกไม่ทำ
2: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรก็ช่วยหมดทุกอย่าง
3: คือยื่นมือเข้าช่วยแล้วต่อจากนี
0: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดกกระแดกเรื่องออกมาคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่แบบครั้งเดียวท
3: ำเลย
0: ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอการฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไม
3: เราไม่สับออยนานๆอ่ะ
0: ไอเราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
3: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
0: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
1: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
2: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
3: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: แล้วเรื่องเพศนะคะ
2: ค
1: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่ไม่
0: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั กจีจะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
1: บอกได้ไหมคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ์
2: ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่มาถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
3: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คืออ่ะเรื่องบางเรื่องเราไม่

0: ถ้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเน
2: าะพี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
3: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือแต่เมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดงามของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
4: แม่ลองมาขาย
5: จะยกออกทำไมครับนาบี
3: นาคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
5: แต่ความสุขที่นาบีเห็นน่ะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างล่ะครับ
3: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
5: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนบี
6: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
7: แม่มุกถ่ายรูปกัน
3: เขารู้กัน
4: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่ายอย
3: ู่ตกลงเด็กๆก็รู้เหรออ
4: ่ะมาคิดไปสิ
7: อ่ะนะครับถ่ายรูปครอบครัวหน่อย
8: เดี๋ยวค่ะ
3: ให้เขารอด้วย
8: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
3: คืออะไร
8: แม่ใส่นี้สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
0: ่
8: ะ
0: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับสิครับแล้วจะกดแชร์
3: แชร์ค่ะอันน
0: ี้โอเคแชร์ครับ1 2 3อ่ะแชร์อ่ะแก้มชนกันหน่อยอ่ะแชร์อ่ะทุกคนแก้มชนแชร์อ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกภาพสวยมากครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
4: ว่าแต่นี่เราอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยยังกระเพาะงานแต่งริมทะเลใช่ไหม
3: อะไรนะ
4: ใช่ไหม
3: จ้า
8: แต่งค่ะ
3: เย้เฮ้ยเดียวยังไม่ได้ถามเลย
4: ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
3: ยังไงก็ถามให้ถามก่อนไหม
1: จูบเลยจ
3: ู
1: บเลย
3: เป็นเด็กเป็นเด็กลูก
1: จูบเลย
8: แม่ทำอย่างนี้
1: จูบปากยิ้มปากยาว
8: นี่ก่อนเลย

0: ดีนะเดี๋ยวเถอะพวกนี
1: ้น่ารักมาก
2: ภาพที่เราเห็นอยู่วันนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์มากมากๆค่ะ
3: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
0: ร้องเหรอ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
2: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้ำบีนี่แหละครับ
4: เคยเห็นพี่ไม
0: ้
4: ม
0: ุ
4: ม
0: ผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
4: ้โอ้ไม่ไรลูกไม่มีพี่อยู่นี
2: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
0: ้เขาอ่อนโยน
2: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
3: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
3: โมยหันไปน้าบีก็ตาแดง
0: ทำไมร้อง
2: คือแสดงว่าน้าบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
4: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำๆที่แบบว่า
4: ใช่ใช่เขาชิล
2: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
4: ใช่
2: อิโมชั่นอลหนักเลย
4: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากแบบว่ามันเหมือนแบบเขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
0: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็ไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาหามาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขารักลูกเรา
4: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่า
2: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
3: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
0: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงบางหลังต่างๆเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความ
4: แต่ส่องโซเชียล
3: ส่องโซเชียล
4: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
3: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่า
5: แ
3: บบ
5: แอบส่องเคย
4: กดไลค์เขา
3: แต่แม่ไม่รู
4: ้แม่ไม่รู้
0: แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
0: ไม่ได้ปรึกษา
5: ตอนนั้นผมเองเด็กอยู
0: ่เด็กเขาสิค่ะเขาก็จะ
3: เข้ามา
0: เผอิญว่ามันมีอยู่วันนึงอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราพยายามจะสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้สบายๆอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออกไป
2: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
0: โหมากมาย
2: อ้าวอยากฟังตรงนี้ขอโทษเป็นเดือนคืออะไร
4: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บีเจ็บปวดที่สุดเอาจริงๆครับไม่ได้คุย

0: 8ปีแล้วนะคะแต่วันที่เจอวันแรกเนี่ยเหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
1: คลิกเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ครับ
0: เหมือนแบบว่าเออพี่เป็นไหนทุกวันที่แบบพี่เป็นไหนมาแล้วก็ถามว่าเออพี่เป็นไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนที่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอผมไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูกสองคนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริงๆ
1: ครับ
2: ก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่เราไม่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
0: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคย
2: ไม่เคยเห็นแล้วก็เขายังบอกว่าเขาเคยคิดเขาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกคลังภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรี่อะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะ
3: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมาอยากจะบอกอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
4: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับรักทั้งสองคนมาก
3: โอ้ยนบีล่ะคะ
0: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอ่ะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเวลาที่สําคัญคือบิ๊กก็ต้องขอบคุณที่บิ๊กได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นพี่อ่ะเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันนึงเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
1: ตาคุณนะคะคุณนุ่นคุณจักไปเลย
2: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริงๆเคยคิดแน่นอนผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนรู้แต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก
1: สมบูรณ์มากจริงๆแค่พูดเลยอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพื้นฐานของความรักมันคือ แกนสำคัญของการดำรงชีวิตจริง
3: ๆแล้วได้เห็น
1: คือตัวอย่างของ unconditional love จริง
3: ๆแล้วก็ได้เห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่นุ่นก็ฝ่าฟันมาได้ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอุเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
5: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่สี่ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
6: ค่ะจริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะคือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบเนี้ยว่าเออลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
1: ขอบคุณมากๆ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้พี่ว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะบัวที่สามขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพอง
2: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาพอง
2: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลกอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่แล้วครับผม
2: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวไปมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้ว
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
2: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
1: ครับ
2: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
1: ได
2: ้ๆอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
1: ใช่
2: คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
1: มีกลิ่นแล้ว
2: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
1: ใช่ปลาพองเอามาทําเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
2: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวอย่างนี้เหรอ
1: เปรี้ยวคร
2: ับอ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
1: ็อ๋อเป็นอร่อย
2: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม อ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
1: ้อ๋อประมาณก็4 5ชั่วโมง
2: 4 5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
1: ตายแล้ว
2: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
2: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
1: เน่า
2: เปื่อยไปเลย
1: ม
2: ัน
1: แล้วก็ใช้ไม่ได
2: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
1: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: ปูม้า
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ทำ
1: เอาไปเกณฑ์
0: คั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: หรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะสุดยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเน
0: ื้
1: อเลย
0: อ๋อ
1: แบบนั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องพักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ปลายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
4: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
4: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
4: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
4: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
4: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
4: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
4: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
0: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
4: ิใช
0: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
4: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
3: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี่น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
3: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
4: แล้วก็
0: ตามด้วย
4: เครื่องแกง
0: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
4: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่ปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ้านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
4: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
4: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
4: ใช่ค่ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
4: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
4: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
4: ใส่เลยจ้ะ
3: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
4: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
4: ไม่
0: ผู้ชิมเหรอ
4: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
4: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบ
4: ใช
0: ่ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
4: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโอ้เผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอด
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: ใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนนี่ค่ะทำอะไรก็ผิด
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษาที่35พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาทรงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 2B number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงค์กิจกรรมการวุฒยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569 วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้เยาวชนคนราชภัฏ 2569 ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026 โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลานาฬิกาบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VR อีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน
และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Loveภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังกันแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: การก้าว
1: เฮ้ยรถให้เราด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทานนี่แหละ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟรมโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กำลังเลยใช่ไหมเน
0: ี่ยต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ครับ
0: ไม่เจอนานเหมือนนะฮะ
1: ดีใจมาก
2: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งจ
2: ังคิวข้ามปีอ่ะ
1: ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
2: ใช่
1: พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโซ
1: นฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เหมือน
0: พาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็พับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วย
0: ไ
2: อ้จริงๆแต่พาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต
1: ่
2: ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่นนะ
2: สำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: พี่แก้มีไหม
0: ชงมาดิโอ้ไปยังไงผ่านวันอายุไปถูกอะพี่เชิงชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะท
2: าง
0: เรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: อันนี้ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก
0: ็
2: คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิล
2: น
0: ะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดอะไรเข้าไปมันเป็นแบบลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก
2: ็
0: ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้ทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่คร
0: ับ ลูกลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจก

0: ก็มีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเซนนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไรนะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเคเดี๋ยวผมจะตัดลองสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
1: ม
0: ัน
1: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: ฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
0: อ๋อคืออย่าง
2: น
0: ี
1: ้
2: รับบาดข้างบนข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: ที่ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคานพอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: ถูกต้องถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
2: แล้วหน้ากว้าง
1: กว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: สี่เซน
0: สี่
2: เซนนี่รวมกรอบ
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
1: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเชียร์แล้วลุยเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้แต่การสตรีม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ซ่อร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบไม่ว่าจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามันอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: น
1: ะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: พี่ดาทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเนี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่
0: ร
1: ่
0: องประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ก็
2: เรียบก่อน
0: ไอเดียเขาดี
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียวผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเป็นมนอยู่
2: แล้ว
0: คุณผู้ชมสังเกตน
1: ะฮะ
0: สังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนา

0: ปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
2: บาง
1: อ
2: ะไรเงี้ย
0: แล้วล็อกไม่อยู่ใช
2: ่ขัดแค
1: ่นิดเดียว
0: น
1: ิดเดียวน
0: ิ
1: ดเดียว
2: นิดเดียว
0: แต่จะเห็นว่าพี่สามไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
2: เพื่อที่จะลงบ่า
0: ด้านด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
1: ่ครับ
2: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
1: นี่ไหมฮะนี่คือ
2: ใช่ครับ
1: ทีมล่างเราเป็นมนไว้เนี่ยฮะทีมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยฮะ
0: พอดีกัน
1: อุ๊ย
0: เดี๋ยวช่วยจับ
1: ได้แล้วผมแ
0: หมพอดีเชียว
2: แน่นเนาะ
0: โอ้โหตก
2: โอเคได้แล้วทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
1: เล่นอะไร
0: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
2: ก็เราก็ใส่กันไปทีละแผ่น
0: หน่อย
1: โอ้แล้วตอกไหม
2: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
1: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างงี
2: ้ตอกเข้าไปเรื่อย
1: ๆตอกอย่างงี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
2: แผ่นที่2ก
1: ็นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
2: ตอกบนเลยครับ
1: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
2: ใช่ครับ
1: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
2: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ได้
2: คุณก็ตอกเข้าไปแต
1: ่
2: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
1: เทไว
2: ้เนี่ย
1: ตลอด
2: นี่ด้านในแล้วตอกด้าน
1: บน
2: ก็จะเนื่องโดยอัตโนมัติ
1: เนี่ย
2: ก็ชิดไปแล
1: ้
2: ว
1: พอดี
2: เป๊ะทีเดียว
0: ทริค
1: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
0: เหมือนซอร่อง
1: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
0: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านนึงเวลาประกบพี่สา
2: วใส่ต้อง
0: รวบต่อทีเดียวเลย
2: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
1: ครับจับไปตรงแนวกัน
0: เอาแล้วอย่างนี
2: ้ฮะ
0: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วนี
2: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
0: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
2: อันนี้ถ้าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
1: นี่หน้าตานี่ไหม
2: นี่
1: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
0: จริงจริงอย่างเงี้ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
1: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
2: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
1: มันจะแหกออก
2: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
1: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
2: ไม่ต้องยึดครับ
1: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
2: แผ่นต่อไป
1: ครับอ๋อเลื่อนลง
2: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
0: ้ก็ได้
1: ชนตอกคนเลยอย่าง
2: นี้เลยมันจะส
0: มบูรณ์
2: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตรงแบบเป๊ะออก
1: ถูกต้อง
2: ใช่
1: ใช้วิธีการความอะไร
2: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
1: ๆต้องรีบนี
0: ่
1: ใส่กลางลำก็ได
0: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
1: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
1: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้องครับอ
1: ย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อตะกี้แหละ
1: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
2: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
0: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
1: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: เหลือนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปมั้ย
0: เออเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อปึ๊บ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วยิงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีเราต้องยิงเผื่อกลาง
2: กลาง
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
1: ใช่วันนี้แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
0: ชั้นเดียวครับ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ผู้ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: แล้วตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทั้งชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับ
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับมาโอเคท่านท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: ระยะห่างของมันครับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้
2: า
1: เกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้
3: 3
1: เพราะว่า
3: แต่เบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: ต้องขาถ้ามันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวแล้วตัดแต่งได
3: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
1: ม
3: าก
1: ก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ได้ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี้
3: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
2: ้นี่
1: ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ่ะฮะ
3: อ่ะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะครับเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: จะเห็น
0: ไว้นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะอุ้นลื่น
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่นี่นะฮะแล้วก็คือสอด
1: เป็นสามส่วน
3: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันเปิดกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
1: ม
3: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยสวย
0: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางต้นหนังสือกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้น

0: เฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
1: จริง
0: ดูห้องไม่ทึบ
1: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผม
2: ครับผมครับ
1: ครับ
2: เด
1: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
1: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
0: ้
1: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแบ็คเกอร์ได้หมดเลย
0: หรือ
1: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
0: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดเลยนะคะ
1: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: Amrin TV

0: ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวค้นหายสาบสูญและชาวบ้านหลงป่าอยู่เป็นประจำเพราะป่าที่มนุษย์ต้องอาศัยพึ่งพิงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในชุมชนและผู้คนในอดีตก็มักจะเลือกทำเลที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับป่าจึงทำให้มีเหตุเข้าป่าเพื่อหาอาหารอยู่บ่อยครั้งและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเช่นชาวบ้านหลงป่าเกิดขึ้น
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเมืองไทยครับนั่นก็คือเรื่องของป่าชุมชนนะครับที่ป่าชุมชนของบ้านเรานั้นเนี่ยมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากจึงทำให้มีชาวบ้านครับเข้าไปใช้ประโยชน์กับป่าอยู่บ่อยๆครับและมีโอกาสหลงป่าขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่ไม่คุ้นเคยครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้การทำสัญลักษณ์ครับและการเตรียมพร้อมการศึกษาพื้นที่จะทำให้ปัญหานี้ลดลงครับดังนั้นนะครับจึงเป็นภารกิจของพวกเราทีมงาน Wild Survival ครับที่จะพาท่านผู้ชมเข้าป่าและออกจากป่าได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเราไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีและขั้นตอนยังไงครับ
0: ในพื้นที่ถ่ายทําและการทดสอบในครั้งนี้คือป่าเบญจพรรณครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าป่าแดงและพบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทยเพราะความคล้ายกันนี่แหละครับที่ทำให้ผู้คนที่เข้ามามักจะหลงทางกันเป็นประจำในครั้งนี้ทีมงาน Wild Survival ของเราจะทำการสาธิตการเดินเข้าป่าและการเดินออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยไปติดตามกันเลยครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในจุดที่1เราจะทำสัญลักษณ์ทางตรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางที่เราเข้ามาในจุดที่2เป็นทางแยกในจุดที่3จะต้องทำสัญลักษณ์ย้อนกลับทางเดินให้เด่นและชี้ทิศทางกลับอย่างชัดเจน
1: ตอนนี้ผมอยู่ณป่าชุมชนแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณนะครับซึ่ง

ป่าเบญจพรรณนั้นนะครับดูจากกายภาพของป่าแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนั้นเป็นเรื่องง่ายมากครับที่ท่านผู้ชมจะหลงป่าแห่งนี้ในตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งการที่เราจะเข้ามาในพื้นที่นี้เราต้องมีการศึกษาพื้นที่ให้ดีซะก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการดูแผนที่นะครับหรือการศึกษาจากสถานที่ที่เรากำลังจะเข้ามาดังนั้นวิธีที่เราจะใช้กันก็คือไม่ว่าจะเป็นแผนที่การดูทิศทางจากเข็มทิศนะครับหรือใช้แสงแดดเป็นตัวกำหนดก็ได้ในตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกการใช้เข็มทิศเป็นการอ้างอิงทิศเหนือในการทำสัญลักษณ์ในการเดินก่อนนะครับซึ่งบริเวณจุดตรงนี้นะครับเป็นทิศเหนือของผมครับถ้าเป็นเวลา7โมงเช้าปกติแสงแดดจะต้องอยู่ด้านขวามือของผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีครับท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยเลยผมจึงเลือกใช้วิธีทำสัญลักษณ์แทนครับซึ่งการทำสัญลักษณ์ในป่านะครับก็มีหลากหลายวิธีครับเราใช้วัสดุธรรมชาติง่ายๆรอบตัวมาทำได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยมีดก่อนนั่นเองนะครับในเมื่อผมจะเดินไปด้านหน้าของผมตรงนี้ผมหันกลับมาผมจะต้องเห็นสัญลักษณ์ที่ผมทำไว้ครับดังนั้นการทำสัญลักษณ์นะครับเราต้องทำอยู่ในระดับของเรานะครับซึ่งจะได้รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นนั่นเองครับและการฟันต้นไม้นะครับเราฟันเพียงแค่ตรงบริเวณเปลือกของต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อไม้เพื่อไม่ให้โดนท่อลำเลียงอาหารนะฮะซึ่งจะทำให้ต้นไม้บาดเจ็บได้ครับ

0: ลาที่เราจะเข้ามาในป่าเบญจพรรณนะครับด้วยสภาพของพื้นป่าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนามครับเพราะว่าด้วยสภาพของพื้นป่านะครับต้นไม้เขาจะมีการป้องกันตัวเองครับการที่เราจะเข้ามาในป่าแห่งนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าหนามมีอยู่ในทุกสภาพของป่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหน้าดินหรือว่าจะเป็นต้นไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นต้นที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่ๆนะครับล้วนมีหนามค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเวลาเราเข้ามาเสื้อผ้าก็สำคัญครับก็ต้องเลือกใส่ให้ถูกต้องแล้วก็จะมุดจะก้มอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ก็ต้องเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำสัญลักษณ์ในการกำหนดทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหลงป่าโดยใช้กิ่งไม้เราจะเลือกขนาดที่พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปและต้องโดดเด่นแตกต่างกับต้นไม้ที่เราเลือกทำสัญลักษณ์ด้วยจะได้ง่ายต่อการมองเห็นครับส่วนเถาวัลย์เราก็นำมาใช้มัดแทนเชือกได้เช่นกันครับ
0: และตอนนี้นะครับผมจะเลือกเส้นทางที่เป็นทางตรงครับแล้วก็จะเลือกทำสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นะครับซึ่งสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นี้เราจะหาวัสดุธรรมชาตินะครับมาทำโดยผมเลือกเป็นกิ่งไม้แนวตรงแบบนี้นะครับและก็เลือกเป็นกิ่งไม้ที่มีใบที่ต่างชนิดกับต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นรวมไปถึงถ้าเกิดใบมันเหี่ยวเฉาไปเนี่ยเราก็ยังสังเกตได้ง่ายด้วยครับวิธีการทำก็คือเราจะนำกิ่งไม้ยาววางแบบนี้นะครับและนำกิ่งไม้ที่มีใบนะครับมาพันจะเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือร่องรอยที่มนุษย์ทำและอย่าลืมครับอยู่ในระดับสายตาเสมอนะครับทำให้เราสังเกตได้ง่ายหรือเราจะทำสัญลักษณ์ไว้สูงกว่าเราไว้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อว่าป้องกันสัตว์ป่านะ

และตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับที่เราจะสื่อว่านี่คือทางตรงครับไม่ใช่ทางเลี้ยวนั่นเองครับเป็นจุดที่คุณจะต้องสังเกตได้ง่ายนะครับดังนั้นผมจะทำให้สัญลักษณ์ของผมเนี่ยดูง่ายขึ้นอีกด้วยการเอาใบไม้ออกนะฮะเพื่อที่จะให้ดูว่านี่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับเป็นของที่เราทำขึ้นมานั่นเองแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำกันต่อนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับไม่ทำถี่เกินไปแล้วก็ไม่ห่างเกินไปแล้วถ้าเกิดรู้สึกไม่มั่นใจในเส้นทางนั้นก็ทำสัญลักษณ์ได้ทันทีเลยครับอันนี้ผมต้องทำต่อแล้วทำเหมือนเดิมนะฮะใช้กิ่งไม้ยาวให้ดูโดดเด่นนะครับ

ป็นไงครับแล้วนี่คือสัญลักษณ์นะครับที่ดูแล้วเห็นชัดนะครับแล้วก็เมื่อเรามองกลับไปนะครับสำคัญคือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้ต้องอยู่ในรัศมีสายตาครับนี่คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณไม่หลงทางแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสัญลักษณ์แบบอื่นๆกันต่อครับป่าชุมชนนะครับนอกจะเป็นแหล่งของอาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งสมุนไพรชั้นดีด้วยนะครับตรงนี้ก็คือต้นสาบเสือนะครับที่คนไทยโบราณเนี่ยนิยมนำไปใช้เป็นสมุนไพรเพราะว่ามีส่วนช่วยในการห้ามเลือดครับวิธีการใช้นะครับเขาก็จะนำไปขยี้หรือนำไปตำให้ละเอียดแล้วพอกบนแผลสดนะครับแล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นต้นสาบเสือยังมีประโยชน์เป็นดัชนีชี้วัดว่าความแห้งแล้งของธรรมชาตินั้นกำลังเริ่มมาแล้วเพราะว่าเวลาที่ต้นสาบเสือออกดอกนั่นแสดงว่าถึงฤดูแล้งแล้วนะครับ

นะตรงจุดนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องแยกออกไปทางเส้นทางอื่นครับและมันมีวิธีนะครับที่จะทำให้เรากลับมาเส้นทางหลักได้ด้วยเหตุผลที่ว่าป่าชุมชนนะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้ามาหาอาหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้รับประทานเองหรือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวครับดังนั้นนะครับสาเหตุในการที่จะออกนอกเส้นทางจึงเกิดขึ้นบ่อยๆครับเมื่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตรงนั้นคือแหล่งอาหารชั้นดีและคิดว่ามีวัตถุดิบอยู่แต่มีวิธีที่จะทำให้เรากลับมายังเส้นทางหลักนะครับก็คือการทำสัญลักษณ์ครับการทำสัญลักษณ์ทางแยกนะครับเราก็จะต้องหาไม้ที่มีรูปลักษณ์เป็นลูกศรแบบนี้นะครับมา2ท่อนแล้วก็มาผูกติดกันแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ทางแยกนั่นเองครับและเราก็จะนำมาติดตรงบริเวณนี้ซึ่งจะเห็นว่าผมจะติดหันหน้าไปทางแยกที่ผมจะไปนะครับเราจะไม่ติดแบบนี้หรือแบบนี้ครับ

และนี่ก็คือสัญลักษณ์ที่เราทําไว้นั่นหมายความว่าตรงนี้คือเส้นทางหลักของเรานะครับเมื่อเราแยกไปทางนั้นเราก็ต้องทําสัญลักษณ์เช่นเคยครับเมื่อเราเจอต้นไม้หรือบริเวณที่เหมาะสมนะครับเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับนี่คือเพื่อให้เราเป็นจุดสังเกตง่ายครับว่ามันเป็นทางที่จะพาเราไปยังเส้นทางหลักครับ

และนี่ก็คือเมื่อเราแยกออกมาแล้วนะครับเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วและต้องการเดินกลับไปยังเส้นทางหลักของเราเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เราทำไว้แบบนี้ชัดเจนครับ

ผมเจออาหารชนิดแรกแล้วนะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็คือเห็ดข้าวจี่นะครับเห็ดข้าวจี่ผมขอเรียกแบบนี้แบบชาวอีสานเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาหาเห็ดชนิดนี้ที่พบได้มากตามหน้าดินแล้วตรงบริเวณที่เป็นใบไม้แห้งๆทับถมอยู่แบบนี้นะครับก็จะเห็นเห็ดข้าวจี่เนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในจุดที่2ครับและสัญลักษณ์ด้านหลังของผมนะครับก็จะทำเป็นลูกศรไว้2ทิศทางนะครับลูกศรนี้นะครับแสดงว่าผมเนี่ยเดินมาจากจุดตรงนู้นนะครับและลูกศรนี้คือทางที่ผมจะต้องไปยังจุดที่3ครับและสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับผมทำเผื่อเอาไว้ในเวลาที่ผมต้องเดินกลับด้วยครับ

ในระหว่างทางที่เราเดินมานะครับในป่าชุมชนแห่งนี้ก็มีอาหารมีสมุนไพรเยอะแยะหลายชนิดเลยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าสนุกไปกับข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เราได้จากป่าชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับเห็ดตรงนี้ก็ครับเขาเรียกว่าเห็ดไส้เดือนนะครับชาวบ้านเลี้ยงแบบนั้นผมไม่รู้ว่าเพราะว่าสีของเห็ดเนี่ยมีสีน้ำตาลคล้ายไส้เดือนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเรามองผ่านๆเนี่ยอาจจะกลมกลืนไปหมดแล้วก็มองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับแต่ขนาดเห็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็คิดว่าเอาไปทำต้มยำทำแกงปกติก็น่าจะอร่อยดีครับไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยครับในจุดตรงนี้นะครับผมจะทำการเพิ่มสัญลักษณ์นะครับโดยสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นการเตือนว่าเมื่อเราเนี่ยได้มีการศึกษาพื้นที่อย่างดีแล้วนะครับและรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีอันตรายอย่างเช่นหน้าผาเป็นต้นครับเราก็จะทำสัญลักษณ์เพิ่มเติมอย่างนี้นะครับเราจะทำกากบาทตรงบริเวณต้นไม้เอาไว้นะครับสัญลักษณ์กากบาทนี้นะครับเพื่อเป็นการเตือนตัวเองนะครับว่าบริเวณด้านหลังตรงนี้อาจจะเป็นจุดอันตรายที่ไม่ควรเข้าไปโดยเด็ดขาดครับสัญลักษณ์กากบาทนี้เราจะใช้เป็นมีดกากบาทหรือว่าเป็นไม้ทำเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ครับ

ผมอยู่ในจุดที่3นะครับซึ่งการเดินป่าแต่ละครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีการกะเส้นทางนะครับและเวลาในการเดินป่าให้พอประมาณนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เรานั้นน่ะเดินป่าลึกจนเกินไปครับซึ่งผมจะใช้ต้นไม้ต้นนี้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำว่าผมควรจะต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วนะครับซึ่งเราก็เลือกต้นไม้ที่มีลักษณะสีเข้มให้แตกต่างกับพื้นที่ตรงที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อโดดเด่นแล้วก็เป็นที่สังเกตง่ายครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นสัญลักษณ์รูปตัว V เอาไว้บนต้นไม้ก่อนนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์นะครับก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับว่าไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าเราจะทำสัญลักษณ์แบบไหนถ้าเราทำแล้วเราเข้าใจง่ายนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นอักษรตัว V เอาไว้นั่นหมายความว่าเป็นเส้นทางที่ผมต้องเดินกลับและการทำสัญลักษณ์นะครับจริงๆเราทำไว้แค่เปลือกไม้นะครับไม่ให้กระทบต่อต้นไม้หรือสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้นะครับน่าจะชัดพอแล้วฮะแบบนี้สัญลักษณ์ตัว V นะครับที่ผมเข้าใจง่ายว่าเราต้องออกจากป่าแล้ว

และเราก็เจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือเห็ดละโงกขาวหรือว่าเห็ดละโงกเหลืองนะครับแล้วแต่ที่พบเจอละครับแล้วก็เป็นชื่อเรียกของชาวท้องถิ่นนะครับเห็ดชนิดนี้แหละครับชาวบ้านชอบมากครับเพราะว่าด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็เวลาเอาไปทานเนี่ยมันจะมีเนื้อแน่นๆลื่นๆนะครับก็เลยกลายเป็นที่นิยมมากครับก็หาได้บางฤดูนะครับไม่ได้หาได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อครับผมว่าผมเห็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูครับว่าเป็นเห็ดอะไรครับมีสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับเห็ดชนิดนี้นะครับที่มีสีแบบนี้เนี่ยชาวบ้านหรือชาวท้องถิ่นเขาเรียกว่าเห็ดหน้าแดงหรือเห็ดน้ำหมากนั่นเองครับเพราะว่าสีของเห็ดนะครับมีสีแดงเหมือนกับน้ำหมากนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเห็ดที่มีสีสันจะเป็นเห็ดที่มีพิษนะครับแต่ว่าเห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษและก็รับประทานได้และเป็นที่นิยมของชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเวลาชาวบ้านเอาเห็ดชนิดนี้ไปใส่ไปต้มไปแกงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้น้ำแกงเนี่ยมันมีสีแดงอ่อนๆแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของรสชาติแล้วก็สีสันให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับ

ุณแบงค์ที่กำลังเพลินกับเห็ดป่านานาชนิดเมื่อลุกขึ้นมาก็เริ่มสับสนเส้นทางเพราะว่าป่าคล้ายกันไปหมดจึงเริ่มมองหาสัญลักษณ์ที่ทำไว้เพื่อรีบหาทางกลับไปยังจุดเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับเพราะเวลาได้เดินมาใกล้ค่ำแล้ว

เนี่ยนะครับเมื่อเรากลับมาจุดที่2นะครับเราก็จะเห็นว่ามีลูกศรที่จะชี้ไปยังจุดที่ผมมานะครับเราก็เดินกลับไปทางเดิมครับในขณะที่ผมเดินกลับนะครับก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เราได้ทำไว้นะครับค่อนข้างชัดเจนครับและเนี่ยครับก็มันลดอัตราการหลงป่าไปได้เยอะเลยนะครับและตอนนี้ใกล้จะถึงทางออกแล้วครับต้องรีบเดินทางก่อนที่ฟ้าจะมืดครับ

ในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาในการทำภารกิจวันนี้เยอะมากครับและเสียเวลาไปมากเลยทีเดียวฟ้ากำลังจะมืดแล้วนะครับผมขออนุญาตเตรียมไฟฉายไว้ก่อนครับแล้วเราต้องรีบออกจากป่าก่อนที่ฟ้าจะมืดจริงๆนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับผมกลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราได้สาธิตการจำลองเส้นทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าถ้าเรามีการวางแผนนะครับและการทำสัญลักษณ์ไว้อย่างครอบคลุมนั้นจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการเดินป่ามากยิ่งขึ้นและจากประสบการณ์วันนี้ของผมนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางไหนที่เราเกิดไม่มั่นใจและลังเลเราก็แค่หันไปมองสัญลักษณ์ที่เราทำเอาไว้นะครับเราถึงจะคำนวณการเดินป่าและการเดินกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวผมเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็จะถึงถนนที่เราเข้ามาแล้วครับไปกันเลยครับ
1: การสาธิตในการเข้าป่าและการหาทิศทางในครั้งนี้ได้สรุปว่าหากเรามีความจำเป็นต้องเข้าป่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนการเดินให้ดีเพื่อป้องกันการหลงป่าและการทำสัญลักษณ์จะสามารถช่วยเราได้มากและป่าในเมืองไทยของเรานั้นมีหลากหลายประเภทก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตาม

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่คือเทคนิคนะครับวิธีที่จะพาตัวเองเข้าป่าและออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในป่าครับแล้วก็ต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในจุดที่ปลอดภัยครับดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นวิธีที่จะลดอัตราการหลงป่าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและผมหวังจะยิ่งว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่าของตัวเองได้อย่างเหมาะสมครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมีหัวลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้า

0: ุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่เจ๊จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ๊ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยัง
2: ย
1: ังไม่เจอใช่ไหม
2: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
2: พี่เจ๊ดไม่ใ
1: ช่อ๋อพี่เจ๊ดมีตาวิเศษหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: พี่เจ๊ดครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
3: ต
1: ั
3: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนไหมเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
2: นี่เจอแมงมุมมดดำ
1: เป็นมด
2: ใ
1: ช่ไ
4: หมใช้ได้ไหมแต่ว่าแมงมุมต้องมี
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัว
4: นั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้
1: อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัว
4: เราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
4: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมดช่วยกันดู
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
4: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
4: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
2: เป็นตัวใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
2: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่าการมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
2: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
1: ุ
2: ม
1: มดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ล่ะค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
2: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ์
2: แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิ
5: ขาเห็น
1: ไหมขาเห็นไหม
3: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
6: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
7: แมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
8: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับก็เคยเห็นมาก่อนครับ
2: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
9: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลูบค่อยๆลูบออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
10: ตรงใต้ใบไม
9: ้บนลำต้น
10: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็ก
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
10: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้
2: ตัวนี้มันไม่
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
9: ไปพักไปเรื่อย
2: ๆได้จะไปหา
1: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
9: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝนกันแดด
11: พุ่งมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
9: ใบไม้หรือเปล่าคะ
1: นี่
9: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
9: ในใบไม้
1: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
2: ้
1: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
1: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่
4: ทำไมอ่ะ
2: ใยมันบางเกินไป
4: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบ

0: เหยื
1: ่อใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
2: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดใย

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับ

0: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันเนี้ยเนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: คิดว่าหอนไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: ถ้าเจนที่ไปไม่แหละ
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
4: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเ

0: ดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: น้ำเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
1: ม
0: ัน
1: ไม่
0: ได
1: ้ทำอะไรมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
1: ู่รออยู่พี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
1: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: ไม่กินได้แล้ว
2: ธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักมันก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักมันเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
3: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
3: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดียวมันก็อยู่นิ่งๆล้มอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
3: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
4: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆนายสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: ได้นะแต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อในเฟซรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ใน

0: กุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ speciesS-P-E-C-I-E-S, species.

0: แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
2: คือใครคะ
1: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
1: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
2: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เขาทำอะไรกันครับ
2: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
1: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
2: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
1: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
2: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
1: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพรายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพรายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
3: การเดินทางของพลายน้อย
4: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงข้า
3: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าแก
4: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงข้าพลายงาม
3: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
3: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
4: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายบอกฆ่าให้ตาย
3: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่
5: โอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
4: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
3: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้อิ๊กอิ๊กอิ๊กอิ๊ก
4: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจ

0: วันทอออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
1: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
0: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
0: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
0: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองกระสีเมื่อพบย่าทองกระสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองกระสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
3: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
4: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
3: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
4: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
3: เหมาะสมไหมครับเด็ก
4: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
3: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
4: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
3: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
4: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
3: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
4: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
3: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
4: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
3: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
4: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
4: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้

นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโป้ง
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการ

การที่เขาขวนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทําเสียงดังทันทีที่เขาขวนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ขวนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทําให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆ จะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดพอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เฮ้ย
0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เต็มตีโต้
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรารเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ลงทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี้
1: เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊ปหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: มี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
0: บ
1: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลย ลองทำอะไรบ้างก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับ
3: โอ้
0: ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสคมต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคครับไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้ EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: ทำได
0: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าแกให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช่ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้โ
5: ห
0: น
5: ี่
0: ก
5: ็
0: ให
5: ้
0: โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: บริเวณเซียนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับ
0: I'm not afraid to die.
3: คพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: ต้องนัดคิว
4: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: น
0: ั
4: ดมาทางไลน
0: ์
4: นะ
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
4: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ยจ้ะครับนักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
0: สลากออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: พลา
5: สติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
3: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเสิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อ่ะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ย
0: ครับ
3: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
0: ฮะ
3: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
0: ฮะ
3: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: ในอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
3: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้ครับ
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ ขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
0: ับ
3: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให
0: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
0: ครับ
3: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
0: ครับผม
3: ครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
3: ่
0: าย
3: ใช
0: ่ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
3: ครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสําหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทําให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจําได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสนี้ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

นไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้พริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐาน

เตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวลิกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ลิกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ลิกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอแข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟหรือพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราลิกเตอร์แต่มาตราลิกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ลิกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ลิกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับลิกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นลิกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ลิกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราลิกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นลิกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 ซอง

บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคตีน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตีนประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตีนมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทานอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและอาจต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนแล้วก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: พบกับรายการ Animal Speak วันนี้ผมจะมีพี่กรน้อยๆ2คนมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมรู้จักก็คือ
1: น้องปลากุระดุนฮงฮง
0: แล้วก็
2: เฟย่าพิชาค่ะเมียว
0: พิธีกร2คนเนี่ยจะคอยสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อความหลากหลายและความสนุกสนานของรายการ Animal Speak ครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพามาดูสัตว์ตัวนึงรับรองย่ากับน้องปลาเห็นแล้วจะต้องตื่นเต้นตกใจแน่เลยครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะทำการ
1: เซลฟี่
0: แล้วก็อัพโหลดลง
2: Instagram Social Camp
0: แล้วสัตว์ตัวนี้เป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากอัลปาก้าครับ
1: อัลปาก้า
0: เคยเห็นกันไหม
2: ไม่เคยค่ะแต่อยากเห็นมากเลยค่ะ
1: ไม่เคยเห็นเลยครับ
0: งั้นเราพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ไปกันเลย
2: ไปกันเลย

0: อปาก้าเต็มเลย
1: อัลปาก้าโอ้โหย้ามสีผมด้วย
0: ใช่
1: คุณหมออ้อยครับทำไมอัลปาก้ามันถึงเป็นแบบว่าเหมือนอูดด้วยเหมือนแกะด้วยอะครับแล้วตกลงมันคือตัวอะไรครับ
0: เหมือนไหมเหมือนไหม
2: ใช่ครับพี่ปาร์คพูดถูกดูไปดูมาก็เหมือนแกะกับอูดเอ๊ะ
0: ทำไมคุณ
2: หร
0: ือ
2: ว่าจะเป็นม้าลายกับ
0: ทำไมคุณหมอดูเหมือนอูดผสมพุดเดิ้ลนะ
1: ฮะอูดผสมพุดเด
2: ิ้
1: ล
2: กันเลย
1: ผสมน้ำหมาม
0: ีปัญหาพี่เบิร์ดดีกว่าไปถาม
2: เย้
1: ไปครับ
0: สวัสดีครับพี่เบิร์ด
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: วันนี้ผมพาน้องปาร์คแล้วก็น้องเฟย่า
4: ครับ
0: ครับมาเยี่ยมชมอัลปาก้าที่นี่ครับ
4: ยินดีครับยินดี
0: เมื่อกี้มีคำถามจากน้องเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยบอกว่าให้มาถามพี่เบิร์ดดีกว่า
4: อ๋อครับว่าไงครับลูก
2: เนี่ยค่ะอัลปาก้าค่ะมีแกะกับอูดผสมร่างกันหรือว่าอะไรผสมร่างกันก
1: ัน
2: แน่
1: ใช่มันเหมือนมากครับ
4: ไม่ใช่ครับคือตัวอัลปาก้าเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ของเขาเลยนะครับ
2: คือเกิดมาเป็นอย่างนั้นเลย
4: เกิดมาเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ว่าเขาต้นกำเนิดเขาเนี่ยเขาคืออูดนะครับเขาคือตระกูลอูดแล้วก็พออูดเสร็จเขาก็กลายพันธุ์สายพันธุ์ออกมาเป็นตัวอัลปาก้าซึ่งเราจะเห็นพี่น้องเขาเนี่ยนะครับคล้ายๆกันคือตัวลามะนะครับซึ่งจะตัวใหญ่กว่านี
0: ้
4: นะครับ
1: แล้วทำไมมันถึงมีหลากสีอะครับ
2: ย้อมสีขนหรือเปล่า
4: ไม่ครับไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติของเขาอะนะครับแต่ว่าด้วยที่เขาเพาะพันธุ์กันแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมี22สี
1: โ
4: อ้สีสีแดงเข้มๆจนไปถึงสีเทาสีขาวสีดำอย่างเงี้ยนะครับ
0: นึกถึงสุนัขพุดเดิ้ลนึกออกไหม
1: ครับขนปุยปุย
0: ขนปุยแล้วก็มีหลากสีเหมือนกัน
2: ก็คือ
0: พุดเดิ้ลเหมือนกันนี่ก็คือเหมือนกันก็คืออัลปาก้าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสีสันหลากหลาย
2: สีขาวสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องหัวเขาเหมือนสิงโตเลยครับ
4: อ๋ออันนี้เราตัดครับลูกเราตัดเพราะว่าในถิ่นกำเนิดเขาเองแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
0: ้
4: นะครับแล้วเป็นค่อนข้างสูงแล้วหนาวเย็นจึงทำให้เขานี่มีขนพองนะครับขนโดยธรรมชาติเขาแล้วเนี่ยเขาจะยาวได้ถึง1ไม้บรรทัด
1: โอ้
0: ก็ยาวมาก
4: หนึ่งไม้บรรทัดแต่ถ้ามาอยู่ในประเทศไทย1ไม้บรรทัดนี่ตายแน่เลยนะครับเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนเขา
1: แล้วถ้าขนยาวร้อนใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: คือเบอร์ครับแล้วที่นี่เนี่ยมีอัลปาก้ากี่สายพันธุ์ครับ
4: สายพันธุ์จริงๆของอัลปาก้ามีอยู่2นะครับสายพันธุ์อย่างนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับขนเขาเป็นคล้ายๆปุยเมฆเนี่ยนะครับนิ่มมากนะครับลองจับดูนะครับนิ่มมากตัวนี้ชื่อแดนนี
0: ่แดนนี่

0: กล้อง
1: เดนนี่วิลเบก
0: ทีวีเนี่ยตัวนี้เขาก็คุกขย่านะครับเรียกว่าคุกขย่าส่วนอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยเรียกว่าสุริ
2: สุริครับ
0: ขนเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นเกลียวเหมือนกับโบเต้นะครับเป็นเกลียวยาวๆนะ
1: ขนม
0: แล้วยาวได้ยาวถึงประมาณ1เมตร
2: ครับ
0: ดังนั้นเรามาลองเลี้ยงเพาะพันธุ์เวลาเนี้ยไม่เหมาะกับ
2: ประเทศไทย
0: เพราะว่าเราร้อนชื้นแล้วเวลาโดนฝนมันเกาะกันเป็นตัว
2: สังกะตังติดตัว
0: ครับมันจะเกาะเป็นตัวก้อนแล้วมันทำให้ขนเขาเนี่ยไม่สวย
2: แล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่สบายด้วย
2: พันนี้ก็เลย
0: ชื้นเหมาะพันนี้เหมาะมาก
2: เหมาะกับประเทศไทยพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดคิดยังไงถึงนำอัลปาก้าเข้ามาเลี้ยงเนี่ยครับ
0: ก็เริ่มต้นคือเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ได้อยู่บ้านเรามานะครับก็เลยมีความตั้งใจว่าจะนําเขามาเนี่ยแล้วมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในประเทศไทย
2: อ๋อครับแล้วพี่เบิร์ดศึกษาก่อนที่นําเข้านานขนาดไหนครับ
0: กระบวนการศึกษาเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับส่งไปดูงานประเทศแล้วก็ทําเรื่องใบอนุญาตการนําเข้า
2: เพราะเป็นสัตว์ต่างประเทศ
0: พอเป็นสัตว์ต่าง
2: ประเทศก่อนจะเข้าเมืองไทยได้ต้องมีขั้นตอนซึ่งทําเอกสาร
0: ทําเอกสารทํานู่นทํานี่ก็ประมาณ2ปี
2: 2ปี
0: ก่อนที่เขาจะมาเยี่ยมที่ประเทศไทยได
2: ้ก็คือโอ้แล้วพี่เบิร์ดนําเข้ามาแล้วกี่ปีนะฮะ3ปี
0: ครับ
2: แสดงว่า
0: ศึกษาก่อนหน้านี
2: ้ก็คือ 4-5 ปีล่ะกว่าจะได้อ่ะน้องฟ้ายาสงสัยอะไรครับ
0: ครับ
3: พี่เบิร์ดค่ะแล้วเข้ามาเมืองไทยยังไงอะคะเรือส่งไปสนีอันนี้ป่ะ
2: น้องฟ้ายา
0: ใช่ค่ะเครื่องบินค่ะมาทางเครื่องบิน
3: เครื่องบินคนเนี่ยนะคะ
0: เครื่องบินเป็นเครื่องบินขนส่งโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเครื่องบินขนส่ง
3: ของใหญ่ๆ
0: ของใหญ่ๆนะครับแต่เข้ามาเนี่ยแล้วก็จะมาใส่ในกรงใหญ่ๆแล้วก็สัตว์ก็มาร่วมกันแล้วก็บินมาเลย
1: พี่ว่าถ้ามาทางไปรษณีย์คนนับบรรลุไปรษณีย์คงหนักมากไปรษณีย์คงหนักมากเลยเยอะ
2: ห้ามส่งสัตว์มีชีวิตในไปรษณีย์นะแล้วกว่าจะนำเข้านี่ใช้เวลานานไหมครับ
0: ตัวนำเข้าเองก็ไม่นานนะครับเพราะขึ้นเครื่องมานะครับแต่ว่าพิธีการในการที่เราจะต้องเตรียมเขาก่อนเตรียมความพร้อมไม่ว่าที่เรื่องของสถานที่นะครับความรู้
1: ร่างกาย
0: อาหารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำเข้ามาเนี่ยเราก็ศึกษาใช้เวลาพอสมควร
1: พี่เบิร์ดครับแล้วอัลปาก้านี่เขาเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ขนของเหมือนอูฐไหมครับ
0: อัลปาก้าเนี่ยในต่างประเทศซึ่งถ้าอยู่ในประเทศเปรูนะครับ เขาเลี้ยงไว้ตัดขนเขาแบ่งออกเป็นหลายเกรดนะครับหลายเกรดแล้วก็ตามราคานะลูกตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับความละเอียดของขนก็มีตั้งแต่เฉลี่ย14ไมครอน
2: 14ไมครอนโอ้โหเล็กมากคร
0: ับ เล็กมากครับจนถึงประมาณ20กว่านะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทอื่นแล้วอย
2: ่
0: างเช่นขนแกะซึ่งจะหยาบกว่
2: า
0: 20กว่าไมครอนขึ้นไป30นะครับจนอาจจะราคาก็จะถูกลงนะครับขึ้นไประดับนึงก็อาจจะเป็นขนมิ้ง
2: ขนมิ้ง
0: นะครับขนกระต่ายแต่ขนอัลปาก้าเนี่ยถือว่า
2: เอีย
0: งละเอียดมากบางกว่าเส้นผมคนอีกจึงทำให้ราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเวลาอยู่สมัยแต่ก่อนนู้นน่ะคนที่เผ่าพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงเขาเนี่ยคือชาวอินคาโบราณนะครับเขาก็จะคนที่มีโอกาสได้สวมใส่ขนอัลปาก้าเนี่ยจะต้องเป็นพวกนักบวชหรือชนชั้นสูงในสังคมนะแต่ก่อนนู้นจึงชาวอินคาก็เชื่อว่ามีขนเนี่ยก็จะมีโชคลาภติดตัวนะถ้ามีขนไว
3: ้อบอุ่นมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าขนพวกนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นขนที่มีราคาแพงแล้วก็สัตว์พวกนี้กว่าจะโตกว่าจะตัดขนได้ปีนึงไม่ใช่ว่าตัดได้ทุกวัน
1: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยหายากมีสิ่งมีค่าเขาก็เลยให้กับคนที่
0: มีฐานะ
2: ที่สูงส่งใช่ไหมครับ
3: ต้องแพงมากเลยใช่ไหมครับ
0: ต้องแพงมากเลยคนธรรมดาไม่ใส่ไม่ได้นั่นแต่ก่อนนู้นนะ
1: ค่ะ

0: ปกติอะปาก้าเขาจะอาบน้ำโดยการคลุกตัวบนกับทรายที่เราเห็นบ่อทรายที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วเขาก็จะกลิ้งตัวเหมือนคล้ายๆหนูชินชิล่านะครับกลิ้งตัวไปไหนแล้วไปแล้ว
1: แล้วทรายมันฆ่าเชื้อโรคด้วยอะครับ
0: มันเป็นแค่การปัดพวกเศษฝุ่นมากกว่าขนเขาเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามาลองดูเนี่ยนะครับลองจับดูนะ
1: ละเอียด
0: กดปลอดได้นะครับละเอียดมากแล้วถ้าเราแหวกดูขนข้างในนิดนึงลองแหวกดูขนข้างในคุณหมอช่วยไปจะเห็นว่านี่คือขนจริงๆเขาที่อยู่ข้างในนะครับ
1: อุ่นมาก
0: ลองจับได้มันจะค่อนข้างนิ่มและละเอียดนะครับ
1: อุ่นนะคะ

0: ุณย่ากับน้องป้าครับวันนี้คุณหมอเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่คุณหมอชวนเพื่อนมาด้วย
1: ใครคะ
0: เป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่ง
1: ใครครับ
0: คุณหมอต้อมครับ
2: คุณหมอต้อม
0: ใช่คุณหมอต้อมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับกายภาคให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นครับอยากจะยัง
2: อยากจะเลยครับ
0: งั้นเรียกคุณหมอต้อมเลยคุณหมอต้อมเชิญครับ
3: มา
0: คุณหมอต้อมสวัสดีครับคุณหมอต้อมเป็นไงบ้างครับอ๋อไม่ใช่คุณต้อมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: น้องคุณหมอต้อม
0: น้องเฟย่าครับคนนี้น้องปาร์ค
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่เบิร์ดครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณหมอต้อมครับคุณหมอต้อมเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอต้อมก็จะศึกษาเกี่ยวกับพวกชีวิตสัตว์ป่าต่าง
2: ๆครับ
0: พวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มี3กระเพาะ
6: ครับ
2: ใช่
0: แต่ว่าเราก็จะเรียกเขาว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกัน
6: ครับ
0: มันแตกต่างกับสัตว์4กระเพาะไงครับ
6: ก็ที่จำนวนกระเพาะ
0: นั่นน่ะสิครับ
6: กระเพาะอาจจะเป็นพวกกลุ่มของแพะแกะวัวควายนะครับเป็น4กระเพาะแล้วก็3กระเพาะเป็นพวกตระกูลของอูฐนะครับซึ่งอาจจะมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็น2สายสายนึงเป็นพวกที่มี4กระเพาะสมบูรณ์อย่างแพะแกะวัวควายนะครับแต่พวกที่มี3กระเพาะเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่กระเพาะก็จะลดรูปแล้วก็ลักษณะการทํางานก็จะคล้ายๆกันก็คือมีการกินพืชเข้าไปแล้วก็เอาไปหมักนะครับแล้วก็ให้จุลินทรีย์ภายในกระเพาะของเค้าเนี่ยเป็นตัวย่อยสลายพืชและเยื่อใยพืชเหล่านั้นนะครับแล้วค่อยดูดซึมสารอาหารที่จุลินทรีย์ย่อยเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะต่างกับสัตว์ที่มีกระเพาะเดียวรวมถึงคนเราด้วยว่ามีกระเพาะเดียวคนเราสามารถย่อยอาหารได้โดยตรงแล้วก็ดูดซึมจากกระเพาะของเราเลย
0: ปกติแล้วอัลปาก้าที่เลี้ยงที่นี่เนี่ยผสมพันธุ์ธรรมชาติหรือว่าใช้น้ำเชื้อหรือว่ายังไงครับ
7: ครับของเราผสมธรรมชาติครับเราพยายามทำให้สมธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะรีจิสเตอร์เขานะครับจะต่างประเทศเนี่ยเขาจะยอมรับการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ
0: เท่านั้น
7: เท่านั้น
0: โดยปกติแล้วอัลปาก้าเนี่ยตั้งท้องไงบ้างครับ
7: เขาตั้งท้องเนี่ยค่อนข้างนานนะครับอยู่เฉลี่ยอยู่ที่340วัน
0: ครับครับปีนึงครับ
7: ปีนึงครับเราก็ให้ลูกแค่1ตัวนะครับไม่มีแฝด
0: ครับทีนี้ให้ผสมช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
7: ของเรา24เดือนขึ้นไปคร
0: ับก็2ปีขึ้นไป
7: 2ปีขึ้นไปแต่โดยธรรมชาติแล้วเขาก็พร้อมแล้วล่ะครับตั้งแต่บางตัวนี่เร็วตั้งแต่9เดือน
0: โอ้9เดือนนี
7: ่2เดือน
0: แล้วปกติเวลาเขาตั้งท้องไงฮะมีข้อแนะนำอะไรมั้ยในมุมมองของสัตวแพทย์เนี่ยว่าถ้าผสมแล้วคลอดลูกแล้วจะต้องรออะไรเงี้ยขนาดไหนครับหรือว่าควรจะให้ท้องตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยครับ
6: ก็จริงครับมันมีอันนึงก็คือพวกอัลปาก้าเนี่ยเขาจะถึงวัยเรียกว่าวัยสมบูรณ์เพศหรือพร้อมที่จะตั้งท้องผสมพันธุ์ค่อนข้างเร็วแต่ว่าบางครั้งนี่อาจจะมีปัญหาคือเร็วเกินไปในบางตัวนะครับคือถ้าผสมเร็วมากเนี่ยแม่สาวที่เขายังคือมีความสามารถในการตั้งท้องแต่การออกลูกเลี้ยงลูกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะบางครั้งอาจจะต้องรออีกนิดนึงอาจจะต้องแยกไว้ให้ได้อายุมากขึ้นอีกนิดนึงมากกว่าการพร้อมในครั้งแรกๆ
0: เหมือนกับอายุได้แล้วเรารีบผสมก็มีโอกาสที่ลูกออกมาจะสูญเสียได้เพราะว่าแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นลูกไม่แข็งแรง
6: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้น้ำหนักโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นโตเต็มวัยประมาณกี่โลนะ80 90โล
7: 80 90โลเฉลี่ยครับบวก100ก็มี
0: อันนี้คือหลัง4ปีขึ้นไป
7: บางตัวก็สมบูรณ์เร็ว
0: สมบูรณ์เร็ว
7: เป็นคนนะครับบางตัวก็สมบูรณ์เร็วบางตัวก็แล้วแต่ครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ90 80 90นะครับถ้า2ปีแรกอย่างเนี้ยน้องๆเนี่ยประมาณ2ปีจะเห็นว่าโครงสร้างก็เริ่มค่อนข้างใหญ่แล้ว
2: ครับ
7: โตได้ประมาณ160-170นะครับ
1: น้ำลายของอัลปาก้าค่ะมันอันตรายยังไงหรอคะ
6: ก็จะเหมือนน้ำลายสัตว์ทุกๆอย่างนะครับคือมันไม่ได้มีพิษโดยตรงแต่ว่ามันคือน้ำลายที่อาจจะมีแบคทีเรียมีอะไรธรรมดานะครับ
0: มีกลิ่น
1: เหม็น
6: ซึ่งถ้าเมื่อเราสัมผัสน้ำลายเหล่านั้นแล้วเราก็แค่ล้างมือด้วยสบู่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อธรรมดาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ
1: แล้วขนเนี่ยครับขนของอัลปาก้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนบ้างไหมครับแบบว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างไหมครับ
6: ถ้าขนโดยตรงแล้วนะครับที่ขนจะเข้าไปในจมูกจนถึงปอดเนี่ยก็คือว่ายากมากตัวขนเองเนี่ยที่จะเข้าไปถึงปอดคนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองนะครับหรือเรื่องของโปรตีนที่มีอยู่ตามเศษขนที่ปิวเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ว่าจริงแล้วเป็นเฉพาะบางคนที่มีอาการแพ้ถึงจะมีอาการเหล่านั้นนะครับถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นไร
1: และอัลปาก้าค่ะมีโรคเหมือนคนหรือเปล่าคะถ้าเกิดเขาชิ่วหรือเขาเป็นหวัดเขาเป็นอะไรพวกนี้ค่ะ
6: อัลปาก้าก็จะมีโรคได้เหมือนกันนะครับหลักๆโรคที่พบได้บ่อยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดชื้นปอดบวมนะครับเนื่องจากว่าเขาเคยอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นแล้วย้ายมาอยู่ที่ประเทศบ้านเราที่มีอากาศร้อนสักนิดนึงอาจจะต้อง

0: ถ้าเกิดใครยังปรับตัวไม่ได้ช่วงแรกก็อาจจะมีอาการปอดชื้นบ้างในช่วงของการปรับตัวนะครับ
1: คนเราใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเหมือนเวลาเราย้ายไปอยู่ที่ประเทศที่หนาวๆเราก็อาจจะมีอาการปอดชื้นได้เหมือนกัน
2: ที่นี่มีอาการยังไงบ้างครับปอดชื้นที่เจอบ้างไหมครับ
3: ที่เราในช่วงแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่เรานำเข้ามาเนี่ยปัญหาหลักก็คือเป็นปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ต่างประเทศ
2: ครับ
3: แล้วอากาศแห้ง
2: ครับ
3: เราก็หนาวเย็นนะฮะแต่พอ
2: บ้านเรา
3: จะว่า
2: ร้อนชื้น
3: ร้อนชื้นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ
2: แล้วมีโรคอะไรครับที่เจอได้บ่อยครับ
0: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของเชื้อราก็คือเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าบ้านเราเป็นประเทศที่อากาศความชื้นสูงมากเชื้อราในสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอัลปาก้าเองเข้ามาจากประเทศหนาวเย็นที่ในประเทศดั้งเดิมของเขาบ้านเดิมเขาจะไม่ค่อยมีเชื้อรานะครับแต่ทีเนี้ยเขาเลยไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีโรคของการต้านทานเชื้อราพอเขาเข้ามาเจอตรงนี้ปุ๊บเขาก็เลยอาจจะเป็นเชื้อราได้แต่ว่าก็สามารถปรับตัวกันได้ครับ
2: ใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงพอยิ่งอยู่นานไปแก่พรรษามากขึ้นก็จะไม่ค่อยป่วย
0: แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการจัดการด้วยนะครับอย่างเช่นการจัดการให้แห้งนะครับอย่างคอกห้องนอนของเขาเนี่ยให้แห้งแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับก็จะช่วยได้ทำให้ไม่เป็นเชื้อรา
1: ครับผมอ
2: ันนี้ก็คือเป็นโรคหลักๆที่เจอได้บ่อยแล้วมีโรคอะไรที่แปลกๆที่นี่ไหมฮะ
3: ถ้าเราเอานำสัตว์ต่างประเทศมาอากาศเย็นมาหนาวร้อนเนี่ยสิ่งที่ควรมืออันดับแรกคือเรื่องของความร้อน
2: เพราะว่า
3: ฮีทสโตรกเป็นอะไรที่อยู่คู่กันนะฮะ
2: อย
3: ู่
2: คู่
3: ก
2: ัน
3: เจออยู่แล้วนะครับในช่วงของช่วงฤดูร้อนนะครับร้อนบ้านเรานี่ขึ้นถึง30ปลายๆนะครับแล้วเขาไม่เคยอยู่เนี่ยเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนครับนั้นความน่ารักเขาอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นในรูปที่ว่าขนเนี่ยจะ
1: ขนปุยปุย
3: ปุยยาวไปแต่จะต้องตัดขนเขา
2: อย่าว่าแต่อัลปาก้าเลยครับขนาด
3: ขนก็ไม่ไหวครับ
2: ขนก็แย่สัตว์ก็เจอได้บ่อยมากภาวะฮีทสโตรกรู้จักภาวะฮีทสโตรกไหมครับ
1: ไม่รู้จัก
2: ภาวะฮีทสโตรกเนี่ยก็คือภาวะที่เหมือนกับอากาศร้อนเกินไปแล้วร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันความร้อนในร่างกายก็เลยขึ้นพอขึ้นมากๆนะฮะเลือดที่ร้อนเกินไปก็เลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยก็ทำให้อวัยวะพังในมุมมองสัตวแพทย์ครับเวลาสุขภาพที่ดีมันดูจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์ต้อมครับ
0: ก็สีหน้าและแววตาเขานะครับก็จะ
2: เป็นไงฮะสีหน้าแววตาตัวนี
0: ้นะครับ
2: แววตาต้องใส
0: ใช่ครับใสแล้วก็การหายใจการเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยเวลาที่เขานั่งพักเนี่ยจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยเขาจะคล้ายการสำรอกนะครับอาหารจากในกระเพาะหมักของเขาออกมาเคี้ยวซ้ำอีกทีนึง
1: ใช่เมื่อกี้ผมเห็นเขาเคี้ยวอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือเขาไม่ได้กินอะไรเลยแต่เขาเอาของที่อยู่ในกระเพาะหมักของเขาเนี่ย
1: เอาขย้อนออกมา
0: เอาออกมาแล้วก็มาเคี้ยวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จะทำอย่างนั้น
2: โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มีอาการแพ้พวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่มีขนเนี่ยการที่เขาจะมาเข้ามาเล่นกับสัตว์ที่มีขนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพะแกะอัลปาก้าที่มีขนเนี่ยมีข้อควรระวังหรือว่าข้อแนะนำสำหรับคนที่มีประวัติแพ้อยู่แล้วไหมครับ
0: ก็ยิ่งอันดับแรกเลยก็คือไม่ควรอยู่แล้วนะคือถ้ามีประวัติแพ้ตัวหนึ่งแล้วอาจจะแพ้ตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะมาจริงจะต้องป้องกันอย่างเช่นการใส่หน้ากากป้องกันก็จะได้ครับ
2: แล้วมีเคยมีประวัติที่แบบเด็กที่เป็นหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วมาเล่นอัลปาก้าแล้วก็แพ้บ้างไหมฮะ
3: เจ้าหน้าที่ฟาร์มจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราจะ
2: มีการสกรีน
3: แล้วมีการลงทะเบียนครับลงทะเบียนผู้ที่เข้าชมแล้วจากการลงทะเบียนเนี่ยถ้ามีข้อพิเศษอะไรหรือเราเห็นว่าผู้ที่เข้าชมมีเริ่มป่วยหรือมีน้ำมูกอะไรต่างเราก็จะแจกมาสก์ครับเราก็แจกมาสก์ด้านหน้าให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาใกล้ชิดได้ครับเราอาจจะดูแลเป็นพิเศษนิดนึง
2: ครับพี่เบิร์ดครับแล้วปกติเนี่ยผมเห็นคนเข้าชมเรื่อยๆอย่างเงี้ยปริมาณผู้เข้าชมเนี่ยเยอะขนาดไหนต่อวันครับ
3: เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเราไม่มีกรงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะมาอยู่ในบริเวณเราทุกๆโซนนะครับสามารถสัมผัสได้ใกล้ชิดเนี่ยเราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
2: เป็นงั้นการจำกัดคนกับการเยี่ยมชมนี่เป็นแนวคิดที่ในสวนสัตว์เราเคยมีอย่างนี้ไหมคร
0: ับที่ผ่านมาสวนสัตว์ในอดีตก็จะไม่ค่อยทำกันเพราะว่าถือว่ายิ่งนักท่องเที่ยวมาก็ยิ่งน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ก็จะมีข้อเสียครับคืออย่างเช่นช่วงเทศกาลอยู่เทศกาลแล้วคนไปเที่ยวจากสวนสัตว์ที่วันธรรมดาคนไปเที่ยว 2-300 คนแต่วันหยุดเทศกาลคนไปเที่ยวเป็นหมื่นเนี่ยสัตว์ก็จะเกิดอาการเครียดนะครับก็จะมีผลกระทบกับตัวสัตว์เองด้วยค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามีการจัดการที่ควบคุมปริมาณอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีก็คือถือว่าเป็นประโยชน์คือเอาสัตว์เป็นหลักเพราะว่าถือว่าสัตว์เนี่ยเขาเป็นหลักอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาควรจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับ
2: ก็มีสัตว์อื่นหลากหลายด้วยนอกจากอัลปาก้า
1: อยากไปดูแล้วครับ
2: อยากไปดูอย่างอื่นด้วย
3: ไปไหมครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันแล้วกันนะครับ
1: ไปกันค่ะไปครับ
2: นอกจากอัลปาก้าแล้วที่นี่ยังมีสัตว์น่ารักน่ารังอีกหลายชนิดเลยนะครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเต่าสุกต้ายักษ์ตัวนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับหรือจะเป็นจิงโจ้แคระเวลาเราเข้าไปหาจิงโจ้แคระเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้านะครับถ้ามันตกใจอาจจะวิ่งชนต้นไม้เสียชีวิตได้เลยนะครับส่วนนี้ก็แพรรี่ด็อกสัตว์ฟันแท้ที่หลายๆคนหลงรักแต่อย่าเผลอใช่นะครับถ้าเผลอเนี่ยอาจจะโดนเจ้าแพรรี่ด็อกเนี่ยกัดได้นะครับเพราะแรงกัดเขาเยอะมากและดูเจ้าเฟอร์เรตกูมิสิครับหลับลูกเดียวไม่สนใจใครเลยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์คกับน้องเฟย่าวันนี
1: ้โอ้
2: สนุกมาก
1: ครับ
0: น้องปาร์คได้อะไรบ้างครับกับการที่ได้เยี่ยมชมดูสัตว์ต่างๆเนี่ย
1: โอ้โหคือวันนี้อย่างแรกเลยครับได้รู้จักอัลปาก้า
0: ครับ
1: เยอะขึ้นครับว่าที่จริงแล้วอัลปาก้าเนี่ยเป็นอยู่ในตระกูลอูฐใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในอเมริกาใต
0: ้ครับ
1: แล้วก็ได้จับขนมันหูนุ่มมากครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยอย่างเช่นเต่าที่มีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลก
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็จิงโจ้แคะผมชอบมากครับจิงโจ้แคะ
0: น้องเฟย่าล่ะคะ
2: เฟย่าก็เหมือนพี่ปาร์คนะคะก็เรียนรู้เรื่องอัลปาก้าด้วย
0: ค
2: ่ะว่าเป็นชนิดของอูฐเหมือนกันแล้วก็ได้สัมผัสขนนะคะมันนุ่มมากนะคะเวลาผมก็อบสบายค่ะอะไรที่เฟย่าชอบมากที่สุด
0: ครับ
2: ก็คือ Perry Dog
0: Perry Dog ได้เห็นไหมเป็นยังไงบ้าง Perry Dog
2: โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
0: ครับ
2: จะชอบตัวอ้วน
0: ๆครับแล้วก็ผมเนี่ยในตัวแทนของ3คนนะครับต้องขอบคุณพี่เบิร์ดแล้วก็แฟนๆมากที่ให้โอกาสนะฮะได้พามาเยี่ยมชมอัลปาก้าฮิลนะครับแต่ก่อนจากกันเนี่ยผมอยากจะให้พี่เบิร์ดเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับ
1: ครับ
3: ฝากดูความพร้อมของเราด้วยว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นว่าเขาน่ารักเราเอาเขาไปเลี้ยงที่บ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุเขาเนี่ยมีอายุไขอยู่ที่เท่าไหร่แล้วความรับผิดชอบที่เรามีต่อเขาเนี่ยนะต้องยาวเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับการที่จะรับสัตว์เข้ามาตัวนึงไม่ใช่ว่าจะเลี้ยง3ปี5ปีบางชนิดอย่างที่หมอบอกเนี่ยชิชิน่า10ปี15ปี
3: 15ป
0: ีเป็นความผูกพันเลยนะครับนะฮะแล้วอาจารย์ต้อมครับมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมบ้างครับ
4: ก็สำหรับเรื่องของสุขภาพสัตว์นะครับสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าทุกๆท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ตามเนี่ย
1: ครับผม
4: ก็คือขอให้ระวังเรื่องของการสัมผัสสัตว์นิดนึงคือก่อนที่เราจะสัมผัสสัตว์ให้ดีมือเราควรสะอาดก่อนก็ดีนะครับและหลังจากทุกครั้งที่เราได้สัมผัสสัตว์เล่นกับสัตว์แล้วเนี่ยเราควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเท่านี้ก็สามารถทำให้เราปลอดโรคจากการสัมผัสสัตว์ได
1: ้ครับผม
4: สนุกมากแล้วนะครับ
0: ครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมประทับใจก็คือเราให้ความสำคัญสัตว
3: ์ครับ
0: มากกว่าให้ความสำคัญกับที่คนเข้ามาเยอะเราไม่ได้ต้องการส่วนนั้นต้องการให้สัตว์อยู่สบาย
3: อยู่สบายครับสบายของเขา
1: ครับ
0: ครับเสียดายจริงนะครับเวลาวันนี้ของเราเนี่ยหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าคอยติดตามชมนะครับว่าเราจะพบกับสัตว์ชนิดอะไร
1: คร
0: ับ และน้องๆคนไหนที่จะไปออกพิธีกรภาคสนามกับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: จึงต้องมี

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าจ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการณ์หมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับ

0: ใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% จุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก200,000คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆก็ประมาณ 2-300,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุ่นค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วและสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
0: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อแหละเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกอันหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะช่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่สองก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วบางคนรักษาไม่ได้สองโรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
2: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐละนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
3: ์ครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจํานวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่เคยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เงี้ยที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไต

0: มันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
2: ้
1: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
3: ครับครับยาก็เหมือนดาบ2คมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนไม่เอาไปให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างงี้ยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวคือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการณ์ของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดไปเป็นดาบสองคมแต่นี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะคือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้ให้หมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอก็สั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็เป็นยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยๆเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้ง2อย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันมั้ยครับนะเพราะว่ามันดาบ2คมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเค้านะครับนะฮะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริ้วเพลินโดพริ้วนะครับพวกนี้นะครับนะผมระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์มั้ยฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
0: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
2: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือเรื่องต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเกาลัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสื่อมพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมลูกหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการของต่อมลูกหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการถึง 100% นะอันที่2คิดว่าจากชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่สองต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่สามถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบคราวนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่สามมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคราวนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทั้งผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดลายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะฮะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมดักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะพวกนี้จะไม่เจ็บ บางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อออกมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะแต่พบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะฮะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะฮะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างค้างของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วยิงให้นิ่วแตกหรือถ้านิ่วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ่วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉีดในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
0: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
4: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบฟันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
0: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
4: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับ สปทช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
5: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาประโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
6: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
7: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนนึงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่ได้ว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
8: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: เราคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะ หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่า NSAID หรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมุติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นหน่อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
6: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่ากินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ
7: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็ถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่ามียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับวันนี้กลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
8: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่น น้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดหลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
7: อันหนึ่งที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่ามันคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ย แร่ธาตุตัวหนึ่งชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่

0: มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
1: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้ให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
0: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้อ่ะครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ำโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นน่ะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนดังนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติ

0: จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและพอกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนี้ปวดหน่อยก็กินละนะไตก็จะทำนานขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันนึงคือเรื่องฮอร์โมน
2: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอม นะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
2: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนเป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคําว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้แล้วของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการ นักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
1: การดูแลใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับ

0: ังไงใช่ไหม
1: นี่ต้อนรับพี่สากลับมา
2: ใช่แล้ว
1: ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
2: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
1: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
0: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
1: เออ
2: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
0: ใช
1: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
0: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
1: partition
0: ใช่
2: partition
1: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
2: ่
1: ง
2: สปาฉากฉากกันฉากกัน
1: สูงไหม
0: ความสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบ
1: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
0: นิดนึง
1: เหมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
2: แล้วก็พับได้เหมือน
1: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
2: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บ
1: มีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
0: ้
1: ไม้อะไรเอ่ย
0: ไม้สนครับ
1: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
0: ใช่คร
1: ับ ได้เอง
0: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยในจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
2: นั่น
0: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
2: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
1: พาร์ติชัน
0: พันธุ์แก้มีไหม
1: ชมมากเลยโอ้ไปยังไงผันวรยุกต์ก็จุดพันธุ์ชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของปกติพันธุ์ชั้นก็เป็นพันธุ์ชั้นธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
0: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
1: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
0: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
1: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
0: โครงสร้างหลักก
1: ็
0: คือไม้เนี่ยไม้โครง
1: ไม้โครง
0: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
1: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
0: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกน
2: ี้หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
0: ความหนา2เซน
1: 2เซนเนี่ย
0: คือ20มิล
1: เออ20มิล
0: ฮะ
1: นะครับก็เป็นไม้หน้าที
0: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
1: เฟรม
0: ฮะเป็นเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
1: ลูกฟัก
0: ลูกฟัก
1: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าเขามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะเป็นลูกฟัก
0: ซึ่ง
1: ลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
0: ได
1: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม
0: ้
1: ฟ
0: ัก
1: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
1: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหรือว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่คร
1: ับ ลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
0: ใช่ฮะ
1: โอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
0: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยเราตัด
1: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
0: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
1: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
0: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
1: โอเค
0: เดี๋ยวผม
1: จะลองสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อแน่นๆ
0: ม
1: ัน
0: จะพอดีเป๊ะเลย
1: แล้ว
0: ขนาด
1: แน่นนะฮะเข้าไป
0: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
1: ครับ
0: ฮะ
1: นี่นะ
0: แล้วตัวนี้คือตัวบาดบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
1: อ
0: ๋
1: อคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้กับบาด
2: ข้างบนข้างล่างนี
1: ้ถูกไหมอย่าง
2: น
1: ี้ไหม
0: ใช่ครับถูกครับฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
1: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
1: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตรงกลางได
0: ้ มัน
1: นี่ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
1: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
1: ใช่
2: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
1: แล้วก็มีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
1: เออ
0: ซอร่อง
1: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
0: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
1: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
1: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
1: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
1: ยาวเมตร70ก็มา
2: แล้วหน้ากว้าง
0: 40เซนครับ
1: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
2: สี่เซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
1: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
0: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซ้อ

0: เอาละครับตอนนี้จากการสตรีม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สวนพวกนี้ไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
1: เวลาเราต่อเนี่ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: เป็น
0: ร่องประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆ
2: อันนี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียที่ดีโอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมสังเกตน
1: ะฮะ
0: สังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห
1: ็
0: นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
1: หมบาง
2: แล้ว
1: เดี๋ยว
2: ล็อกไม่อยู่ใช
1: ่ขัดแค่
0: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาวไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้เนี่ยฮะทีมล่างเรามนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้แล้วทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต
0: ่
1: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอดไว้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดมัด
0: นี่
1: ก็ชิดไปแล้ว
0: พอดี
1: เป๊ะ
2: ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน
1: ่
2: อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบ
1: พี่สาว
2: ใส่ต้องลดต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว

0: ับไปตรงแนวกัน
1: เอาแล้วอย่างนี
2: ้ฮะ
1: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
2: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
1: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
2: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่เห็นไหมเออ
2: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆอย่างเงี้ยอย่างงี้ถ้าสมมุติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคะ
0: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้นานๆไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
2: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะแหกออก
2: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
2: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
2: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
2: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
1: ้ก็ได้
2: แล
1: ้
2: วก็เสร็จแล้ว
0: ชนตอกชนเลยอย่าง
2: นี้เลยมันจะส
1: นุกแบบนี้
2: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตรงกับเป๊ะออก
0: ถูกต้อง
2: ใช่
0: นี่ใช้วิธีการความอะไร
2: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
1: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
1: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามาต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะ
2: นั่น
0: เราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
2: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
1: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: เดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปมั้ย
0: เออเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อปึ๊บ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้นตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วยิงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติด
0: ต่อแ
1: ล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: แล้วตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
2: เวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ใช่ก็แค่จะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจแบบว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4อีกด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: เดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นให้ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเนาะ
0: ชั้นเดียวอ่ะ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: อ
0: ุ้ง
2: จะติด
0: ผู้ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะแบบนี
1: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาริชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
1: ใช่
0: สี่แง่เงี้ยเงี้ย
2: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
1: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามาก
1: ใช่
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
1: ใช่
0: ไหมต้องเจาะให้ดี
1: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
1: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
2: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
1: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐาน
0: ใน
1: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: บันครับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: ั
0: ตว์เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
3: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้
4: สาม
3: เพราะว่า
4: แต่เน้นเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: จะต้องขาถ้ามันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขายหน้าติดแผ่นยางได้
3: อย่างมากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอความอุ่นใจนิดนึง
0: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
0: ทางนี
4: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
0: ้นี่
3: ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะ
3: อ
4: ่
3: ะฮะ
4: อันนี้ติดนี้นะ
3: ใช่ครับ
4: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
3: ได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอนชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะที่เราทำไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่นนะ
1: เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเข้าอยู่ในตู้ครับพ่อก็แต่แดดแดดแดดแดดนี่นะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไรแบบ
0: นี้เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได
0: ้คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมามันดู
0: ใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับ
0: เ
2: ราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราแค่สองชั้นแล้วก็ซ้อแค่สองอันหรือถ้าแบบว่าเอ้ยนิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก4-5ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิม

0: ช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อ๋อแล้วก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
1: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณน
2: ี้จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
1: ่
2: างเงี้ยสวย
1: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
2: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแล้วก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
1: จริง
2: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
1: จริง
2: ดูห้องไม่ทึบ
1: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะคะที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะฮะขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
1: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
2: า
1: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
2: ้
1: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลย
2: หรือ
1: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
2: ้ก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
1: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ทีวี

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษ นะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหาร

็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่ในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทําให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์หนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

นกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอย fall รอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เรียกว่า active fallการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกัน

แต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลทสองเพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามกันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแล้วการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอาว่าเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอะคือในทางทฤษฎีเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave อะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์เป็นอย่างแรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 0.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆนี่จะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดมาสู่คนได้หรือเปล่า

ถือว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี้ยจะเปลี่ยน

0: สีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มที่ต้อง
4: ปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
0: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
1: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีทางไหวครับไม่มีทาง

0: 2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ถิตะกวินค่ะ
1: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับแม่เลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
4: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
4: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
4: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
5: ได้ครับ
4: จำอะไรได้บ้างครับตอนนั้น
5: จำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พ่อจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อกับแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
4: อ๋อคือตอนท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
3: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
4: บ
3: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
0: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก
3: ับ
0: การเลี้ยงดูลูก2คนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันนะแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะทําไงดีทําไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สําหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
0: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูก
3: ๆ
0: บอกลูกทุกอย่าง
3: ค่ะ
0: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะนะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซาไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอ
7: เ
6: ป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้

0: ไม่มีแล้วค่ะส่วน B เองค่ะ B ดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้ว B ก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่ง B บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
1: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
2: ไหนหน้าอะไร
1: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่า
3: โอ๊ยไม่เอาไปว่าน้อง
2: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
1: ไหน
2: เนี่ยไหน
1: โอ้ยบุ๊กเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
2: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
4: เขินเหรอ
1: หน้าแดงเหรอฮะ
3: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
0: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
3: ฮัลโหลบีว่าไง
0: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
3: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกเหรอ
0: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ
3: ไม้มุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับน้าบีแป๊บนึงนะมันเป็นยังไงอ่ะบี
0: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการน่ะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรน่ะ
3: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะ
0: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
3: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อ่ะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
0: ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นอ่ะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
5: แล้วก็อัน
6: นี้มันก็สายมันเพิ่มละ
3: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
1: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไหมมุก
2: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหรออ
3: ืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต่ว่
2: ามุกเอาหน้านี้เลยนี่อันนี
1: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยถาดใหญ่กับ400
2: เอาหน้านี้เอาแต่ว่าเอาไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม
1: ่ดีไหมครับ
3: ขอบใจมากนะไม้มุก
1: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขิน
3: ไม่เดียวเหรอแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
1: Yes.
3: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อนว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
2: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
1: แจ่มเลย
3: งั้นก็ไปกินกันเลย
1: เ
2: ดี๋ยวซ้ายขวาทางนี
3: ้ไป
0: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะ

0: จะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
1: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
2: ไหลเพราะลูกมากกว่าคือไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอสิ่งที่มันเป็นอะมันถูกอยู่ข้างในเพราะเขาแบบมันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไป
3: เวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันผ่านไปให้ได้
2: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก็
3: มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
2: ้
3: แต่พอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
2: จี๊ดค่ะจี๊ดจี๊ดเลย
3: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
4: ก็โอเคนะครับ
3: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
4: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติดเป็น
0: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่อยากที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแบบดูราคายังตะวาดเลยอะไรเงี้ย
3: ช่วยแม่ช่วยแม
0: ่อันนี้แม่ชอบ
3: งานดี
1: ถือว่าลูกน่ารักมากเลยนะคะที่ลูกเข้าใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยอมเปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
3: ครับ
0: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเขามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ่ะ2คันยังไม่พอเว้ยงานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันทีละคัน
4: จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
3: ดีเน
1: า
3: ะ
1: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
0: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
1: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์2ท่านนะคะคุณซีพงธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
5: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูจากทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็จะอธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
1: คุณอุ๊ล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
6: มุมอุ๊ก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะอันนี้นี่เป็นมุมของอูนะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นต้องมากกว่าคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็ อาจจะต่ำเล่นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอุ้มไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอุ้มคือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองอ่ะมาทําให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยก็นี้เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
0: อิน
1: มีอารมณ์ร่วม
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุนะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
0: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุนะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
4: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือมันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
3: เราเข้าใจ
4: เข้าใจ
3: ไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี
4: ้ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
3: สมมติว่าสตาร์ทเราพังเราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
4: ไม่ครับ
3: ไม่
4: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรยังไงแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรเงี้ย
3: แล้วพี่นุ่นทำยังไง
0: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจากหมื่นนึงมาเหลือ 5,000 อะลด 50% เลยแม่อะไรเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
1: ้
0: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
3: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
4: อ๋อก็มีว
0: ่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
1: ยังไงคะพี่นุ่น
0: เรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
1: บ
0: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
3: ของแม่ผมครับ
4: หนักเลยครับอย่างนั
0: ้
4: น
0: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดาค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว่
4: าของโรงเรียน
0: แม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
1: วันสอบของลูก
0: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่ออกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละค่ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่า เราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยในการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้วรู้สึกยังไงอะคะ
4: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
1: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
4: ไม่ได้พูดในห้องครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
1: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: สบายใจ
3: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
0: ้
3: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
0: ้
3: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็กๆแล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
0: มันดีมากเลยนะเราก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
3: ้
0: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
3: เราต้องสองในหนึ่งคน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาอะไรอย่างเงี้ยออกไหมคะแต่ของเราไม่
1: ม
0: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ขายังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าไอ้ความเกรงขามันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
5: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
3: คุณอู๋ล่ะครับ
6: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้ เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อูคิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอูเนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอูคือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการก็คือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
3: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
1: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลนะว่ามันช้าก็ตามเรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
7: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจและกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นมะเร็ง
1: ไม้มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม
3: ่ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอบ้านเนี้ยเฮ้อไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่เจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วล่ะเนี่ย
2: คำการสนองแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้เขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
1: เ
0: ย
1: อะไปเลยค่ะ
2: ไม่ขยัน
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความเข้าใจทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: บุกชอบนี้แล้วเบื่อพวกเธอจริง
2: ๆวันนี้
4: วันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ โดยไทม์ไลน์อ่ะ

0: ยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยแหละค่ะ3คน
1: ค่ะ
0: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะหมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะจะเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
2: ่อ
0: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเหวอๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
3: ก็ตกใจครับทางน้องผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
2: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
3: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิวๆนั่งอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: บอกไม่ทำ
3: ใช่ประมาณนั้นครับ ก็ทำหมดทุกอย่างต้องช่วยต้องแบบกระตือรือร้นมีอะไรให้หยิบให้ทำต้องไปจัดการแทนอะไรเงี้ยก็ช่วยหมดทุกอย่าง
4: คือแบบยื่นมือเข้าช่วยแล้วต่อจากนี
0: ้ค่ะก็ตอนผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมาจริงๆมันก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความกระดอกกระแดกนึกออกมาคือแบบว่าแผลเผลอมันยังไม่เข้าที่นั่นนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ขับรถก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะไรช่วยอะไรได้เขาช่วยหมดพูดแค่เอ่ยปากครั้งเดียวเมื่อก่อนสัก3ครั้งหนักๆ10ครั้งก็มียังไม่ทำแต่นี่ครั้งเดียวท
4: ำเลย
0: ชื่นใจมากชื่นใจมากค่ะแต่มันสั้นมากจริงๆนะคะเวลาช่วยใจเนี่ยไอการฟื้นตัวเร็วมันทำให้การช่วยเหลือก็หมดไปเร็วด้วยฮะทำไมล่ะ
4: ทำไมเราไม่สับออยนานๆอ่ะ
0: ไอเราก็ไม่เคยเอาวิชาละครมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่สับออยเนาะเสียดาย
4: ห่วงอะไรลูกคนนี้ที่สุด
0: สำหรับผู้ชายอ่ะลูกผู้ชายอ่ะค่ะมันกลายเป็นจุดที่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดคือแบบอย่างของความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างให้เขาอ่ะนะคะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าเราเป็นโลโมเดลเราอาจจะเป็นไอดอลเขาก็ได้ที่ในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งสตรองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอาจจะมองเราเป็นแบบอย่างแต่สำหรับไม้อ่ะต่อให้เราเก่งเราทัฟขนาดไหนหรือว่าเราเจ๋งขนาดไหนยังไงเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เพศเดียวกับเขาก็จะได้ทฤษฎีว่าตรงเนี้ยเด็กผู้ชายเขาอาจจะไม่มีไอดอลที่แบบอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือว่าเราอยากหาไอดอลให้เขา
2: ไม้คิดยังไงที่แม่คิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไอดอลให้กับไม้ได้ทุกเรื่องอะค่ะ
3: ผมว่าเฉยๆผมรู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบความรับผิดชอบหน้าที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีไอดอลที่เป็นผู้ชายมันแบบมันอยู่ที่แบบการรับผิดชอบในหน้าที่ในชีวิตของเรามากกว่าครับ
4: แสดงว่าแม่ห่วงมากไปอีกแล้วใช่ไหม แม่กลัวว่าแม่จะไม่สามารถเป็นโรลโมเดลให้กับไม้ได้ในมุมมองของความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุ
3: ร
4: ุษแต่กลับกันลูกไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ปะ
3: ครับ
2: แล้วเรื่องเพศนะคะ
3: ค
2: ุยกับลูกชายมันก็ไม่ง่ายนะคะพี่นุ่น
0: ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่จั๊กกะจีจะพูดนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ยุคที่แบบว่ารู้ละว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กับลูกในเวลาที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอะไรก็ต้องคุยไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาลูกผู้หญิงเราคุยได้เต็มที่อ่ะเต็มที่เลยอ่ะแบบอะไรก็ได้หมดอย่างนี้แต่แบบลูกผู้ชายแบบอ่ะไอความรู้สึกไอตรงเนี้ยเราไม่เคยไงเราไม่รู้ไงอวัยวะเราก็ไม่ใช่ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการดูแลอะไรกันยังไงในแต่ละวันหรือว่าจะพอถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมีฝันเปียกมีอะไรมันเปียกยังไงวะ
2: บอกได้ไหมคะอย่างแบบเกิดเหตุการณ์
3: ไม่คือถ้าเรื่องบางเรื่องก็คุยกันเหมือนที่เราคุยปกติแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันลึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่หมายถึงผมก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเสิร์ชหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยครับ

0: ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หลายเรื่องมากแค่เล็กๆน้อยๆก็พอเข้าใจครับ
1: แสดงว่าอินเทอร์เน็ตก็คือก็ตอบโจทย์เราแล้วแหละระดับหนึ่งที่เหลือก็คือเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับแม่เราก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้
0: ใช่
1: ก็ไม่ได้รู้สึกขาดอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคก็เรียกว่าตอบโจทย์แหละเนาะ
2: พี่นุ่นพยายามจะเติมเต็มทุกอย่างให้กับลูกนะคะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ว่าเก้าอี้ตัวข้างๆของพี่นุ่นของแม่เนี่ยไม่เคยถูกเติมเต็มมาเลยจนมาวันหนึ่งค่ะไปชมเรื่องราวจากละครเวทีค่ะ
3: วันนี้พวกเรามาทะเลกันค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่บีจะทำในวันนี้นั่นก็คือเมื่อได้หันกลับไปและบีเห็นภาพความสุขอันงดของครอบครัวเขาบีรู้สึกกังวลค่ะแล้วก็รู้สึกหวั่นใจบีคิดว่าบีไม่อยากให้ภาพความสุขที่พวกเขามีอยู่อย่างมากมายมันหายไปเพราะตัวบีเองเป็นคนทำลายมันลงค่ะบีก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
4: แม่ลองมาขาย
5: จะยกออกทำไมครับนาบี
3: น้าคิดว่าเก้าอี้สามตัวมันดีของมันอยู่แล้วลูก
5: แต่ความสุขที่นาบีเห็นอะคือสิ่งที่แม่ทำให้ไม้กับมุกเราสองคนเนี่ยได้รับจากแม่มาเยอะแล้วนบีไม่อยากให้เราสองคนได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขบ้างหรอครับ
3: ไม้ครับสิ่งที่ไม้กับมุกทำให้แม่อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขมากพอแล้ว
5: แต่มันจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราไม่มีนบี
6: เตรียมมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะครับอีกนิดเดียว
7: แม่มุกถ่ายรูปกัน
3: เขารู้กัน
8: ถ่ายอยู่เมื่อกี้แม่ก็ถ่าย
3: แล้วรวมตกลงเด็กๆก็รู้เหรออ่ะ
9: มาเอาพ
8: ี่มาดูสิ
7: อ่ะนะครับถ่ายรูปครอบครัว
3: ให้เขารอด้วย
10: อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะ
3: คืออะไร
10: แม่ใส่นี้สวยมากชื่อมุกได้แล้วค
1: ่
10: ะ
1: ได้แล้วนะครับใครยิ้มหวานๆทุกคนมองกล้องนะครับรูปที่หนึ่งแชะรูปที่สองแชะคู่ตรงกลางไม่จูบกันสักหน่อยเหรอครับสิครับแล้วจะกดแชร์ให้
3: แชร์ค่ะอันน
1: ี้โอเคแชร์ครับ1 2 3อ่ะแชร์อ่ะแก้มชนกันหน่อยอ่ะแชร์อ่ะทุกคนแก้มชนแชร์อ้าวเฮ้ยขอโทษครับถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาทุกรูปเลยรอเล่นหยอกภาพสวยมากครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
11: ว่าแต่นี่เอาอะไรมาใส่ให้แม่เนี่ยอย่างกับพ็อปงานแต่งริมทะเล
12: ใช่ไหม
3: อะไรนะ
12: ใช่ไหม
3: จ้า
10: แต่งค่ะ
3: เย้เฮ้ยยังไม่ได้ถามเลย
11: เป็นไรยังไงก็ต้องตอบอยู่แล้ว
3: ยังไงก็ถามให้ถามก่อนไหม
13: จูบเลยจ
3: ู
13: บเลย
3: เป็นเด็ก
13: ลูก
3: เป
13: ็
3: นเด
13: ็
3: ก
13: เลย
10: แม่ทำนี้
3: จูบปากยิ้มปากยาว
11: ใช่ไหม
3: ใช่
11: ให้เลยจ้า
3: ซื้อ
11: มาแม่
3: ถูกใจรู้ใจแม่ ที่สุด

0: นะเดี๋ยวเถอะพี
1: ่น่ารักมาก
2: ภา
3: พที่เราเห็นอยู่วันนั้นคือวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่เลยภาพสุดท้ายเมื่อกี้คือภาพในวันนั้นเลย
0: วันนั้นคือที่ริมหาดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานที่เขามารอเซอร์ไพรส์ค่ะจริงๆครั้งนั้นคือคิดว่าจะเป็นวันเกิดก็คือตรงกับวันเกิดค่ะโอ้โหทุกคนแบบรู้หมดเลยมีเราคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เลยเซอร์ไพรส์มากค่ะ
2: วันนี้นะบีมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นเลยร้องไห้ตั้งแต่ละครเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวเชิญนะบีบนเวทีค่ะ
0: ดังเหรอ
2: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
3: คนที่ร้องไห้หนักกว่าพี่นุ่นก็คือน้าบีนี่แหละครับ
4: ไม่เคยเห็นพี่ไม
0: ้
4: ม
0: ุ
4: ม
0: ผมไม่เคยเห็นพี่ไม้มุมนี
4: ้โอ้ไม่ไรลูกไม่มีพี่อยู่นี
3: ่แสดงว่าพี่ไม้ปกติจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งจะไม่ค่อยอะไรอย่างนี
0: ้เขาอ่อนโยน
3: เทคโมเมนต์ได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหา
2: ไม้บอกว่าน้ำตาไหลตอนละครเรื่องแรกเพราะว่าคิดถึงบี
4: ก็บีร้องเพราะว่าไม้ร้อง
2: โมยหันไปนบีก็ตาแดง
0: ทำไมร้อง
3: คือแสดงว่านบีไม่ค่อยได้เห็นไม้ในมุมนี้เลย
4: ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยเลยจะเป็นเด็กแกร่งเด็กขำขำที่แบบว่า
4: ใช่ใช่เขาชิล
3: สนุกสนานไปเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือ
4: ใช่อ
3: ิโมชั่นอลหนักเลย
4: ใช่เราก็เลยยิ่งรู้สึกมากเพราะมันเหมือนแบบแต่เขาไดเรกเราความรู้สึกเขาไดเรกกับเรามากๆ
0: คือตอนที่แบบว่าเราโกรธกันแล้วก็ไม่ไหวแล้วจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจำเป็นต้องเดินออกจากบ้านไปแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากนั้นนะคะเขากลับมาหาเด็กๆแอบมาหามาถ่ายรูปเลยเอารูปแบบที่ถ่ายกันวันสุดท้ายมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยรูปที่แอบมาถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่เจอเด็กๆอีกแล้วอีกตั้ง8ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขารักลูกเรา
4: คือไม่เจอเขาไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่า
3: แต่เราผูกพันกับเด็กเพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะ
2: แล้ว8ปีไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอคะ
0: มันแปลกนะคะที่แบบมันไม่ได้ติดต่อกันเลยมันไม่ได้แยกกันไปอยู่คนละประเทศด้วยนะอยู่ที่เนี้ยอยู่ที่นี่แหละเขาก็ทำงานใช้ชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเราก็เลี้ยงบางหลังต่างๆเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความ
4: แต่ส่องโซเชียล
2: ส่องโซเชียล
4: ลูกก็มี IG แล้วมีโซเชียลแล้วเราร
2: ู้ไหมคะไม้รู้ไหมว่า
5: น้อง
2: ม
5: ีแอบส่องเคยเห็นนะ
4: ครับเคยกดไลค์เขา
2: อ๋อแต่แม่ไม่รู
4: ้แม่ไม่รู
0: ้แม่ไม่รู้แม่ก็เป็นคนที่แบบตัดแล้วคือจบแล้วคือต้องเดินหน้ารู้แต่ว่ามันไม่โอเคละมันเครียดมันในบ้านไม่ดีหาอะไรก็ได้ที่จะไม่เครียดแบบนั้นอีกแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวค่ะ
3: แล้วเราปรึกษาลูกๆไหมครับตอนที่วันที่เราคิดว่าเราจะตัดหรือเป็นการตัดสินใจของเราคนเดียว
0: ไม่ได้ปรึกษา
5: ตอนนั้นผมยังเด็กอยู
0: ่เด็กเขาเด็ก
2: สิบขวบ
0: เขาก็จะ
2: เข้าม
0: าเผอิญว่ามันมีอยู่วันนึงอะค่ะที่แบบนบีกลับบ้านมั้งคะแล้วก็หาอะไรทานข้างนอกกันอะไรอย่างเงี้ยมูก็พูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความเด็กอะค่ะเด็กมากเนี่ยนี่มีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามากันแค่นี้คือช่วงนั้นมันต้องยอมรับว่าเครียดจริงเพราะว่าเราสร้างวินัยจะต้องกินอยู่เป็นเวลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีวินัยมากกว่าเราอีกแบบเข้มงวดกว่าเราอะไรเงี้ยมุกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบถูกแบบสตรีกอะเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้สบายสบายอะไรเงี้ยมันก็เลยไปทำให้เราเข้าใจเองค่ะว่าสงสัยบรรยากาศแย่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นบีต้องออกไป
3: วันที่พี่บีกลับมาเนี่ยพี่นุ่นได้ขอโทษอะไรพี่บีไหม
0: โอ้โหมากมาย
3: อยากฟังตรงนี้ขอโทษเป็นเดือนคืออะไร
4: เขาก็ขอโทษว่าเขาไม่ได้ให้โอกาสเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่แบบเขาตัดช่องทางที่เราจะสื่อสารกับลูกอันนี้บีเจ็บปวดที่สุดเอาจริงๆนะไม่ได้คุยกัน8ปีแล้วนะคะแต่วันที่เจอวันแรกนี่เหมือนไม่ได้คุยแค่เมื่อวานมันจูนกันแบบว่าอ้าวเหรอพี่
3: คลิกเลยอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ครับ
4: เหมือนแบบว่าพี่เป็นทุกวันที่แบบพี่ไปไหนมาแล้วก็ถามว่าบีไปไหนมาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันคนไม่ได้คุยกันแค่แบบวัน2วันเองอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนแบบอุ๊ยตื่นเต้นเจอไม่เจอกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเขาบอกว่าสำหรับเราอ่ะเขาไม่ได้จากการจากกันไปอ่ะสำหรับเราแล้วเขาไม่ได้เสียใจเท่าที่การจากลูกสองคนไปอันนี้เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้จริง
3: ๆคร
0: ับก็เขารู้สึกแบบนั้นเขามีคลังภาพเด็กๆตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเมื่อก่อนเขาชอบเล่นกล้องใช่ไหมคะก็จะถ่ายรูปเราก็ไม่เคยได้เก็บแล้วก็พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็ไม่สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีคลังภาพเยอะมากอะค่ะที่เราไม่มีรูปลูกรูปเรารูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: รูปที่เห็นในรายการนี้พี่นุ่นไม่เคย
0: เห็นแล้วก็เขายังบอกว่าเขาเคยคิดเขามาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาเคยคิดว่าเขาอยากจะมอบมรดกคลังภาพอันนี้กลับคืนแต่เขายังหาช่องทางไม่ได้ว่าจะเอาคืนเรายังไงเพราะว่าท้ายสุดแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสมบัติของแม่อะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยมันแบบเขามีแบบเมมโมรี่อะไรเขาเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะ
2: มาวันนี้ทุกอย่างดูลงตัวครอบครัวของพี่นุ่นถูกเติมเต็มเด็กๆได้นบีกลับคืนมาอยากจะบอกอะไรกันและกันบ้างให้น้องไม้ก่อนดีกว่าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่อยากจะพูดอะไรกับนบี
5: ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากครับรักทั้งสองคนมาก
2: โอ้ยนบีล่ะคะ
4: ก็ต้องขอบคุณจริงๆมีต้องขอบคุณเด็กๆอะค่ะที่คือถ้าเขาไม่เปิดใจอ่ะเราก็คงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าเราคู่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆน่ารักกับเราเขาโอเคที่แม่จะมีเราอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราบิ๊กก็ต้องขอบคุณเด็กๆขอบคุณเวลาที่สําคัญคือบิ๊กก็ต้องขอบคุณที่บิ๊กได้รู้จักพี่นุ่นตั้งแต่แรกคือเป็นพี่อ่ะเป็นจริงๆพี่นุ่นก็คือสอนนะคะหมายว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือบทเรียนเราทั้งสิ้นเนี่ยค่ะวันนึงเรากลับมาเจอกันเราต้องบอกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยค่ะเราต่างต้องเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน
3: ตามนะครับคุณนุ่นคุณจัดไปเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณบีที่มาทลายกำแพงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่มีใครที่รักเราจริงๆเคยคิดผ่านชีวิตที่มันล้มเหลวผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเคยคิดว่าดวงคู่ไม่ดีเคยคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลูกจริงๆก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่สวยงามมันมีอยากจะส่งมีพลังพอที่อยากจะส่งผ่านความรักนี้ให้กับคนอีกหลายๆคนที่กำลังผิดหวังหรือว่าท้อแท้นะคะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ให้ความรักอย่างแบบมันมหัศจรรย์นะคะในความรู้สึกเราเนาะหลายๆคนอาจจะโชคดีที่มีความรักที่ยั่งยืนมีความรักที่แบบรักกันอย่างจริงได้เจอคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมองว่าแบบในเมื่อเราแบบเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นชีวิตผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นเราไม่ค่อยรู้สึกถึงความงดงามของการแบบเอ้ยมีคู่ที่ยั่งยืนเรารู้ว่าเอ้ยยังไงข้างในก็ต้องมีปัญหากันแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอิจฉาคนอื่นน่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันพังทลายไปหมดแล้วอะค่ะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีงามเพราะมันน่าชื่นใจจริงๆขอบคุณลูกที่ให้โอกาสที่ไม่ปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นความรักแบบไหนรู้แต่ความรักคือความสวยงามขอบคุณลูก

0: มบูรณ์มากจริงๆเทปนี้พูดเลยอิ่มอิ่มจนไม่อยากจะเสริมไม่อยากจะสรุปเพราะมิเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพื้นฐานของความรักมันคือแกนสำคัญของการดำรงชีวิตจริง
1: ๆและ
0: เน
1: ี่
0: ยคือตัวอย่างของ unconditional love จริง
1: ๆแล้วก็ได้เห็นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพี่นุ่นก็ฝ่าฟันมาได้ถามแขกรับแชร์บ้างค่ะคุณซีและคุณอุเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวพี่นุ่นเป็นยังไงคะ
2: ก็จากที่ฟังเรื่องของคุณนุ่นมาวันนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนุ่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นแม่ที่มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยค่ะจนซีมองข้ามคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยมองไม่เห็นคำนี้เลยเห็นแต่ครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็คือคุณบีก็เข้ามาเติมเต็มเป็นเก้าอี้ตัวที่4ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ค่ะ
3: ค่ะจริงๆอูมองครอบครัวของพี่นุ่นตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะแบบฉันจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วผ่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมามันตอนนี้พี่นุ่นมีกำไรชีวิตแล้วนะคะคือเรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยมาได้คือสุขภาพดีนี่คือกำไรแล้วอะค่ะแล้ววันนึงมีพี่บีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่พี่นุ่นคิดว่าเอ้ยฉันขาดไหมลูกฉันไม่มีไอดอลในการแบบที่จะเป็นผู้นำทางด้านผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆน้องก็บอกว่าผมไม่ได้ขาดผมโอเคแล้วผมพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นครอบครัวพี่นุ่นแล้วรู้สึกว่าเอออยากให้ครอบครัวอื่นๆที่คิดว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกที่เป็นแบบนี้ว่าเออลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะ
0: ดีขอบคุณมากมาก
1: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณซีและคุณอุแขกรับแชร์ในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นนะบีและน้องไม้ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวในครอบครัวของพี่นุ่นขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนรายการที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการ

0: ร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ

0: ล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
1: ลำดับแรกนะครับก็คือใครใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
0: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เขาทำอะไรกันครับ
0: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
1: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
1: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
0: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
1: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสบโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
2: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
2: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
2: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายรีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจคือพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
2: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างขอทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
2: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม

0: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
1: ไทยงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
0: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
2: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
3: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
2: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
3: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
2: เหมาะสมไหมครับเด็ก
3: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
2: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
3: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
2: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
3: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
2: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
3: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
2: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
3: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
2: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
3: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
3: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรืออันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงอะค่ะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืด

อาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

มาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและว่าการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วงเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8
1: ขา8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ไม่พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่ตัวหนวด
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
1: ี่
3: เจอแมงมุมมดดำ
1: เป็นมด
3: ใช่ไหม
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจ
1: ษเราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอค
1: ะช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เฟยตัวใหญ่แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เหม
2: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
2: แ
4: ยกม
2: าแต่ว่า
4: ดัน
2: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้
4: แยกตัวใหญ่
2: อันนี้ได้หนึ่ง

0: หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
1: คล้ายปู
0: คล้ายปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
2: เป็นแมงมุม
0: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
1: แมงม
0: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
1: มดดำ
0: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
3: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
1: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
1: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ์
1: แมง
0: มุมอ้วนแต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช
0: ่ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: แมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
5: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
6: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
7: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
3: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
1: ตรงใต้ใบไม
7: ้บนลำต้น
1: ต้นกิ่ง
3: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
1: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
1: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
1: ใช่แล้ว
3: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
1: ตัวนี้มันไม่
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหาม
0: ีได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
1: ฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนก
1: ัน
0: แดด
8: พกมันมานี่แล้ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
1: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
1: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านนี่

0: เฉยแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู
1: ่ในใบไม
0: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ๆตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
1: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใยลายเหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
0: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
3: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยลายเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื่อ
4: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
5: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้

0: มันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: คิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
3: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
3: พัดเจงที่ไปไม่แหละ
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะนี่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเขี้ยว
0: เขี้ยวอย่างยาว

0: อะไรกลุ่มแมงมุมเขี้ยวยาวเวลาชักใยเขาจะชักใยเป็นเส้นขนานกับพื้นแล้วก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงม
0: ุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน
0: ค
3: ิ
0: ดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: ไม่กินได้แล้วอ่ะ
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักมันก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักมันเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกนิ่งใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบมันกลับมา
2: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแปะยาไว้ที่ใบไม้แล้วมันก็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่ร
0: ู้โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: ูได้นะแต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่รายการราชพฤกษ์ดรีมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t sinsect แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้

้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำ

0: ตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าใช้จ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้น

0: โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระไกในระยะยาว
1: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการหมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15%นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก200,000คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆก็ประมาณ 2-300,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุ่นค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วและสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่2ความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อเลยเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกอันหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันนึงเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่2ก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วมันคงรักษาไม่ได้สองโรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเ ื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลาย

0: ายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
2: ์ครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับยังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจำนวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่ค่อยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆนะครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรยังไม่ต้องไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เนี่ยแต่ที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
1: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
2: ชมครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนเอาไปให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างงี้ยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวฮือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดไปเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยฮะนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้นะครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อม นะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะคือมันข้างใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้ให้คุณหมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็เป็นยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยๆเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวนึงที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริวเพอรินโดพริวนะครับพวกนี้ครับนะพวกระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์มั้ยฮะแล้วไอเนี่ยไปหาหมอว่ากินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาไปความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
4: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือเรื่องต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสืบพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเกาลัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสืบพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการของต่อมลูกหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากเช ื่อว่าจาก

0: ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมนไอ DHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่สองต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่สามถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบอันนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่สามมีการข้างค้างของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ลงทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทับผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้เหตุของมะเร็งนะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะนอกนั้นเกี่ยวอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมดักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะฮะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำ CT สแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่พูดคือเรื่องนิ่วนะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปเอาเครื่องขบนิ้วไปขบออกถ้าเป็นนิ้วเล็กนะฮะถ้านิ้วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ้วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ้วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ้วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ้วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วดูดนิ้วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
2: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
3: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบปันธงนะครับ แต่บางทีเรา

0: ไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
1: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
0: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปทช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
2: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
3: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
4: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรนต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นมันเยอะขึ้นมันก็ ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
5: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ

0: แล้วคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่าเอ็นเซดหรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นน้อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันไงครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
0: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมียาส่วนนึงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าเคยอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรและตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สู่

0: ุ้งที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดทำเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
1: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
1: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
0: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้อ่ะครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ำโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ย

0: สังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
2: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบิ่มเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนเพราะฉะนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะจัน
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วม

0: ฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่เราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนี้ปวดหน่อยก็กินละนะไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันนึงคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไอ้ไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆนะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่า

0: ตีนี่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไประยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้และของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
1: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถาม

0: หรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: PEA อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ำอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะปูที่สาวขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากเลยครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพอง
2: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาพอง
2: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4 วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะ

อื่นแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะฟองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับ

0: แล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวลเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่แล้วครับผม
1: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได้
1: แล้วครับอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คือนี่เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรอ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็กินอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเนี่ย
2: ตายแล้ว
1: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
1: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
1: เลยไปเลย
2: มันแล้วก็ใช้ไม่ได้
1: มันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้
1: โอเ

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลานี่ปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: โอ้มัง
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมา
0: ทำ
1: เอาไปเกณฑ์ค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองในวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะสุดยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได
0: ้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องพักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได้
0: มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหม

0: เพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
1: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
2: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
2: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
2: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
2: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
2: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
1: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
2: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วค่ะ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
2: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
2: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกจึงไปกู้
2: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
2: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
2: จะเอาไปทิ้งขว้างเสล
0: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
2: ิใช
0: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
2: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
1: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
1: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
0: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
0: ครับ พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใช่ไหมใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาทองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆ เลยนะครับจ้าจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมันหรอ
2: ใช่ค่ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
2: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
2: ใส่เลยจ้ะ
1: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
2: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
2: ไม่
0: พูดชิมเหรอ
2: ใช่
0: เอางี้พูดก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
2: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
2: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะ
2: ได
1: ้ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะ

0: นี่แบบติดอวนวันเดียว
1: จ้
0: ะแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ๋ๆเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะเพราะมันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอมรินทร์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักทีหนึ่งลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่า

เป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนํามาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สําคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสําคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนํามาเลี้ยงนะครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่เปิดพื้นที่ให้สร้างความรักเติมเต็มความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวให้รู้สึก Feel Good ไปด้วยกันนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับ
0: ต้องถามพี่มิกค่ะว่าสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งพี่มิกต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่มิกจะไหวไหมคะ
1: จากใจลูกผู้ชายแบบผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีทางไหวครับ ไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: พูดเลยว่าคนเป็นแม่เก่งมาก
0: วันนี้ค่ะต้องทัวร์รับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเธอเองต้องต่อสู้หลายเรื่องค่ะต้องไปขึ้นศาลเพื่อจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยในร่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อจะเลี้ยงลูก2คนให้ได้ดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะพี่นุ่นดารันและน้องไม้นรพัฒน์ธิตะกวินค่ะ
2: นุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองนักแสดงมากฝีมือคุณแม่ของลูกชายน้องไม้และน้องมุกลูกสาวเมื่อตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกยังเล็กนุ่นเลือกที่จะพูดคุยกับลูกทุกเรื่องเพราะเชื่อว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมต่อครอบครัวได้ดีที่สุดใจของแม่ที่เต็มไปด้วยลูกทั้งสองคนกับพื้นที่ข้างตัวที่ว่างเปล่ามานานเมื่อต้องรับมือกับหลายปัญหาในวันที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรพบกับสูตรเลี้ยงลูกแบบฉบับเลี้ยงเดี่ยวของนุ่นและลูกชายน้องไม้นรพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่นุ่นกับน้องไม้ถามพี่นุ่นค่ะย้อนไปในวันที่พี่นุ่นตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะตอนนั้นมันตัดสินใจยากขนาดไหนคะ
3: ก็ยากมากนะคะก็คือที่สุดในชีวิตนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีข้อที่เรียกว่าแบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ในเมื่อเวลาที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเราก็ต้องผ่านมันให้ได
1: ้แล้วพี่เป็นคนขอหย่าเองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจแล้วอะค่ะพี่นุ่นนึกภาพตัวเองไหมคะว่าเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหน
3: ไม่มีภาพไม่มีภาพตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบไหนเลยรู้แต่ว่าอยากแบบไปให้รอดไปให้ได้ไปให้สวยคิดแค่นั้น
1: แล้วทำไมเราถึงต้องขอสิทธิ์ในการดูลูกแต่เพียงผู้เดียว
3: ก็มันมองเห็นค่ะว่าเราต้องดูลูกแต่เพียงผู้เดียว

0: เพราะว่าด้วยศักยภาพอะค่ะมันเราชัดเจนกว่าว่าเราดูแลลูกได้เราก็คิดว่าเอายังไงดีนู่นนี่ก็เลยหาทฤษฎีว่าถ้าหากว่าเราไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราควรจะหยุดจริงๆไหมหรือจะต้องรอลูกโตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสู่ทฤษฎีปั๊บทฤษฎีก็บอกว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้ดีไม่จำเป็นต้องจำนวนครบแต่ขอให้บรรยากาศดีอ่ะชัดเจนเลยว่าถ้าครบแล้วบรรยากาศไม่ดี
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาตอนประมาณ5ขวบ
2: ได้ครับ
1: จำอะไรได้บ้างครับ
2: พอจำได้คร่าวๆก็มีทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับในบ้านใช่ครับแล้วก็ตอนไปขึ้นศาลนั่นก็พอจำได้ครับให้เลือกระหว่างพ่อแม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก็อยู่กับคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อคือตอนนั้นท่านผู้พิพากษาก็จะถามเด็กใช่ไหมครับว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่สบายใจกว่าแต่เราเลือกแม
0: ่ค่ะคือศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะเขาก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นผู้พิพากษาหลักนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมท
3: บ
0: ซึ่งเป็นคณะค่ะผู้พิพากษาสมทบก็จะประกอบด้วยนักจิตวิทยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเรื่องจิตวิทยากับเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าแก้ปัญหาครอบครัว
3: พี่นุ่นก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก
0: ับ
3: การเลี้ยงดูลูกสองคนแล้วมันก็มีบางช่วงที่งานแสดงไม่ได้เยอะมากช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
0: คือโดยอาชีพอะค่ะเราก็มีช่วงเหมือนกับกราฟชีวิตมันลงเหมือนกันแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่ามันหมดแล้วยุคหมดยุคเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไงดีทำไงต่อเอาไปยังไงรอดเอ้ยมันต้องประหยัดมันต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่มันฟุ่มเฟือยออกไปแต่สำหรับลูกแล้วอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการประหยัดในแต่ละวันก็คือการกินอยู
3: ่แม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เป็นบ้านที่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาลูก
0: ๆปรึกษา
3: บอกลูกทุกอย่าง
0: ค่ะ
3: เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ให้ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศของบ้านนี้เป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อบีนะคะวันนี้ค่ะบีมีเรื่องราวของครอบครัวนึงนะคะครอบครัวดาราค่ะคุณนุ่นดาราดังนะคะที่ทุกคนรู้จักเธอมาพร้อมกับความสดใสและมาพร้อมกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนค่ะนะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะมีลูก2คนค่ะลูกชายคนโตค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้นี่เขาก็หล่อนะคะเท่เป็นนายแบบทรงนางแบบนะคะแต่ก็ซาไม่เบาเลยนะคะนะคะส่วนลูกสาวค่ะน้องมุกค่ะอันนี้ก็จะออกแนวสาวหวานนะคะอันนี้จะเป็นแนวดารานะคะแต่ก็มีความแซ่บอยู่นิดๆค่ะแล้วก็คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเธอ
5: ไปทอด
4: ดีเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะส่วนบีเองค่ะบีดูแลนุ่นนะคะในฐานะผู้จัดการมานานค่ะแล้วบีก็เห็นนะคะการพยายามเลี้ยงลูกให้ได้ดีโดยมาตลอดนะคะซึ่งบีบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
6: เฮ้ยมุกมีหน้าใหม่ด้วยดูดิ
5: ไหนหน้าอะไร
6: หน้าอย่างแกกินเลยพิซซ่าโอ๊ยไม่เอาไปว่าน้อง
5: เฮ้ยมีหน้าใหม่จริงๆด้วยพี่ไม้ดูดิ
6: ไหน
5: เนี่ย
6: ไหนโอ้ยบุกเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง
5: หน้าใหม่จริงๆด้วยดูสิหน้าแดงเลยอ่ะ
7: ห
6: น้าแดงเหรอฮะ
7: พอเลือกได้แล้วว่าจะกินหน้าอะไรเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละ
4: และนั่นค่ะคือการพยายามทำความเข้าใจโตไปกับลูกๆในทุกช่วงวัยของเขาค่ะมันทำให้เก้าอี้ตัวนั้นที่ว่างทำให้เด็กๆไม่รู้สึกขาด
7: ฮัลโหลบีว่าไง
4: นุ่นคือคิวรายการวันจันทร์น่ะเขาขอคืนคิวนะ
7: อ้าวทำไมอ่ะมีรายการพิเศษแทรกเหรอ
4: ไม่ใช่เขาขอคืนคิวแบบตลอดไปอ่ะ

0: มายมุกเดี๋ยวเลือกกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปคุยโทรศัพท์กับนาบีแป๊บนึงนะมันเป็นยังไงอะบี
1: คือเขาเปลี่ยนรูปแบบรายการอะนุ่นแล้วก็เขาเปลี่ยนพิธีกรอะ
0: มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอะเนาะ
1: นุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนุ่นมีอะไรให้บีช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ
0: บีช่วยครอบครัวนุ่นมาเยอะแล้วอะไม่เป็นไรหรอกหนักกว่านี้เราก็เจอกันมาแล้วเนาะก็ค่อยๆหาทางปรับตัวกันไปก็แล้วกันถ้าช่วงนี้มีงานแขกรับเชิญหรือว่าเกมโชว์อ่ะบีรับให้นุ่นเลยนะนุ่นรับหมดเลย
1: ได้ได้ได้นุ่นคิดซะว่านุ่นอ่ะได้มีเวลาอยู่กับลูกได้มากขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีอะไรให้บีช่วยบอกบีได้เลยนะบีเต็มใจโอเคนะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะนุ่นนะ
2: เออแล้วก็อัน
3: นี้ก็สารนี้มาเพิ่มละ
2: อ่าใช่
0: เอาไงล่ะลูกตัดสินใจได้หรือยังจะกินหน้าอะไร
4: ครับหน้าแม่ดูเศร้าๆนะว่าไหมมุก
5: ใช่แม่เป็นอะไรเครียดเรื่องงานหรออ
0: ืมจ้ะแต่แม่โอเคนะแล้วเราก็ยังสามารถกินพิซซ่ากันได้เหมือนเดิมด้วยเพียงแต
5: ่เอาหน้านี้เลยนี่อันนี
4: ้โหหน้านั้นแพงนะเว้ยถาดใหญ่กับ400
5: เอาหน้านี
4: ้เอา
5: แต่ว่าเอาไซส์เล็ก4ชิ้น129บาทแบ่งกันคนละชิ้นส่วนชิ้นที่เหลือโอน้อยออกเอาว่าใครจะได้กินดีไหมแม
4: ่ดีไหมครับ
0: ขอบใจมากนะไม้มุก
4: ช่วยๆกันนะไม่ต้องมาทำซึ้งหรอกละละเขินละเขินเข
0: ิน ไม่เดียวแต่แม่สัญญานะว่าเรายังสามารถมาทานอาหารในห้างได้อาทิตย์ละครั้ง
4: yes
0: เพียงแต่ว่าเราจะต้องมองขวาดูโปรโมชั่นก่อนว่ามีอะไรถูกอะไรแพงโอเคไหม
5: โอเคงั้นเราถือคติที่ว่ามองขวาก่อนเข้าร้าน
4: แจ่มเลย
0: งั้นก็ไปกินกันเลย
4: นะครับ
5: เดี๋ยวซ้ายค่ะทางนี
0: ้ไป
1: และนั่นค่ะเป็นสไตล์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ค่ะจะไม่ปรบมือให้พวกเขาหน่อยเหรอคะ
6: ละครเมื่อสักครู่นี้ค่ะฉากไหนที่ทำให้พี่นุ่นน้ำตาไหลออกมาคะ
7: ไหลเพราะลูกมากกว่าคือไม่ค่อยเคยเห็นมุมนี้เขาอะค่ะเราก็เลยทำให้แบบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะมันทวีข้างในเพราะเขามันไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้มานั่งแบบว่าร้องไห้ด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหามันมีแต่เรื่องว่าไม่เป็นไรแม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคไปไปไป
8: เวลามีปัญหาทุกคนพยายามจะสตรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันผ่านไปให้ได้
7: ใช่ค่ะแต่ข้างในลึกๆก
8: ็มันมีทุกคนแหละมันเก็บไว
7: ้
8: แต่พอเจอผ่านละครแวบเดียวมันจี๊ดเลย
7: จี๊ดค่ะจี๊ดจี๊ดเลย
8: แล้วเราโอเคไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรา
9: ก็โอเคนะครับ
8: ดูเมนูด้านขวาก่อนที่จะดูด้านซ้าย
9: ใช่ครับตอนนี้ผมก็ยังติดเป็น
7: ก็ยังไปดูน้องอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบว่าเพลินๆก็เลือกไปนู่นนี่อยากที่อยากกินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแบบดูราคายังตะวาดเลยอะไรเงี้ย
8: ช่วยแม่ช่วยแม
7: ่อันนี้แม่ชอบ
8: งานดี
6: ถือว่าลูกน่ารักมากเลยนะคะที่ลูกเข้าใจ
7: ค่ะ
6: แล้วก็ยอมเปลี่ยน
7: ไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ไงคือแบบไม่มันต้องอยู่ไงมันคือความจริงอะค่ะคือต้องให้ลูกอยู่บนความจริงไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพยายามจะมีเพราะว่าแบบเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดของลูกไม่ได้แปลว่ามีวัตถุ

0: ที่มากที่สุดแต่ว่ามันคือการที่ยอมรับความจริงได้มากที่สุด
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้มีรถ3คันนะที่ดูแลเข้ามานู่นนี่นั่นลดลงเหลือ2คันอ้าว2คันยังไม่พอไว้งานลดลงอีกต้องขายรถคันหนึ่งไปเพื่อจะลดสเกลลดลงมาพอร์ตน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างน้องไม้จำได้ไหมตอนที่แม่ต้องขายรถไปทีละคันท
2: ี
1: ละค
2: ันจำได้จำได้ครับคือผมไม่ได้แบบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้รู้เรื่องเข้าใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าคุณแม่แบบรายได้น้อยลงอะไรเงี้ยครับแบบงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดไปครับ
1: ดีเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะคือพี่นุ่นบอกน้องไม้บอกน้องมุกเลยว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเราต้องลดเราต้องจำกัดคืออธิบายให้ลูกฟัง
0: อธิบายค่ะอธิบายก็จะอธิบายแล้วก็ต้องคาดหวังครึ่งๆอะค่ะว่าเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแบบสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาก็คิดว่าเขาเข้าใจ
3: ต้องถามแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านนะคะคุณซีพงษ์ธนานิกรเจ้าของเพจคุณแม่ยังสวยเป็นตัวแทนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและคุณอุมณีรัตน์เป็นตัวแทนของลูกนะคะที่เติบโตมาจากครอบครัวที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสวัสดีค่ะถามคุณซีก่อนนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบพี่นุ่นวันที่รายได้ลดลงวันที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการบอกลูกยังไงคะ
4: ก็จริงๆเรื่องของพี่นุ่นนะคะที่เมื่อกี้ไปทานอาหารแล้วบอกให้ลูกให้ดูจากทางขวามือก่อนเอาจริงๆซีว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตัวซีเองหรือว่าซีคิดว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ในครอบครัวของซีนะคะซีก็จะสอนลูกตลอดเรื่องอย่างเช่นการซื้อของเล่นนะคะก็จะบอกลูกว่ามันเป็นกฎเลยว่าปีนึงเนี่ยเราจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือของที่หนูอยากได้จริงๆเนี่ยแค่เฉพาะวันสำคัญซีก็จะอธิบายให้ลูกฟังว่าสมัยที่ซีเป็นเด็กเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยซื้อของเล่นให้ซีไม่กี่ชิ้นเองซึ่งซีเป็นคนที่มีของเล่นไม่เยอะแต่ทุกชิ้นที่ซีมีเนี่ยซีเล่นมันจนคุ้มจนรู้คุณค่าของทุกชิ้นเด็กสมัยนี้ค่ะบางทีอยู่ในครอบครัวใหญ่มากๆอาจจะมีพี่ป้านะอาหรือคุณตาคุณปู่คุณยายซื้อของเล่นให้เยอะบางชิ้นเนี่ยมูลค่าสูงหรือบางชิ้นซื้อจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเด็กเขาบางทีก็ไม่ทราบว่ามันมีมูลค่าสูงคือซีอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เขามีอะค่ะ
3: คุณอุ๊ล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่คุณแม่รายได้ลดลงแล้วเราเองต้องประหยัดทุกอย่างภายในบ้าน
5: มุมอุ๊ก็จะเป็นมุมลูกพอเราฟังพี่นุ่นเรารู้สึกเสียงสั่นมากก็ชอบที่พี่นุ่นเล่าให้ลูกฟังค่ะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะเขาควรรู้สภาพคล่องรู้สถานะของครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอินมากค่ะอันนี้ที่เป็นมุมของอูนะคะซึ่งตอนเด็กเราก็โตมาแบบแบบครอบครัวเราขาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเรามีแต่เราก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรเงี้ยค่ะมีประมาณนึงซึ่งลูกเรายังไม่ได้ขาดแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าคนอื่นต้องมากคนอื่นก็เลี้ยงให้ลูกอยู่ในสแตนดาร์ดหรือว่าบางทีก็อาจจะต่ำเล่นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยเด็กๆพื้นๆมากซื้อของก็ไม่ได้สปอยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอย่างคุณซีอ่ะตอนเด็กๆอู้ไม่มีของเล่นเลยนะของเล่นอู้คือตุ๊กตาที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยายนั่งซักผ้าเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็แบบว่าเอาเนี่ยใบตองอ่ะมาทําให้มันเป็นผมแล้วไปติดให้มันเป็นผมตุ๊กตาอะไรเงี้ยพอลูกโตมาก็จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องเล่นแพงนะลูกไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตลาดนัด3ตัว30ก็ได้ลูกหนูก็เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลยเถิดไปนิดนึงอินมาก
0: อิน
3: มีอารมณ์ร่วม
0: ค่ะ
3: ขอบคุณคุณซีขอบคุณคุณอุนะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะก็ทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการที่พี่นุ่นใช้ในการบอกกับลูก
0: ค่ะค่ะก็เข้าใจคุณอุนะแบบอินเวลาเป็นแม่แล้วมีครอบครัวแล้วเราเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องเผชิญปัญหาอะไรในแต่ละระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเนอะมันเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะสังคมจะดีคือครอบครัวต้องดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะช่วยกันอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วอย่างไม้อ่ะตัวไม้เองในฐานะลูกอ่ะเข้าใจไหม
2: ก็เข้าใจนะครับคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบกำลังเตะบอลเยอะครับก็แบบมีแบบอยากได้สตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับแต่คือ มันก็ยังแบบใช้ได้อยู่อะไรผมก็โอเคไม่ได้อะไรมากใช่ครับ
1: เราเข้าใจ
2: เข้าใจ
1: ไม่เคยงอแงว่าอยากได้เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนคู่ใหม่เดี๋ยวนี้
2: ถ้ามันพังแล้วก็อาจจะไปบอกแม่ว่าเออเนี่ยแบบใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย
1: สมมุติว่าสตั๊ดเราพังเราอยากได้รุ่นนี้แพงมากแม่ซื้อให้เลยไหม
2: ไม่ครับ
1: ไม่
2: ก็ต้องไปคุยก่อนว่าแบบยังไงอะไรไงแล้วก็การอะไรเงี้ย
1: แล้วพี่นุ่นทำยังไง
0: เราก็ต้องใจแข็งให้เป็นก่อนแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดไปให้เขาเราก็เลยต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแข็งใจก็อย่างถ้าไปอยู่ที่ร้านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบราคานี้มันสูงไปแต่มันลดนะเด็กๆจะมีแบบนี้ว่ามันลดราคาแปลว่าถูกแต่มันไม่ใช่เสมอไปมันคำว่าถูกแพงอยู่ที่กำลังเรามากกว่าถูกไหมคะถ้าสมมติว่ามันลดราคาจาก 10,000 มาเหลือ 5,000 น่ะลด 50% เลยแม่อะไรเงี้ยเฮ้ย 5,000 เราก็ไม่ได้แปลว่าซื้อได
3: ้
0: เข้าใจใหม่ก่อนจนถึงว่าวันนี้เขาประหยัดเป็นจากที่เคยได้ยินเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าประหยัดประหยัดประหยัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงการประหยัดเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วเสื้อที่ใส่มาอันนี้200บาทนะคะเพราะว่าอยากได้เขาชอบเขาแฟชั่นมากเขาเคยพูดว่าเสื้อที่แม่ซื้อมาอะไรเงี้ยแบบเออทำไมไม่ใส่เลยลูกอะไรเงี้ยก็มีคนใส่เหมือนผม3คนผมไม่โอเคผมอยากไม่เหมือนใครตายแล้วชีวิตมันต้องลำบากแน่ๆเลยมันจะเอาไม่เหมือนใครมันต้องหาเงินเยอะมากๆแน่ๆแล้วก็บอกเขาค่ะว่าโอ้แม่ว่าชีวิตไม่สวยแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องเหนื่อยมากๆจะต้องหาเงินอะไรสนองรสนิยมขั้นสูงของตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้จักหาวิธีหลังจากการที่ผ่านไอ้พวกเรียนรู้ทฤษฎีไอ้แบบการที่ต้องเจอจริงๆมาแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากไปเดินจตุจักรแต่ต้องไปเดินอีโซนที่แบบว่าเป็นของมือสอง
1: ไม้ครับไม้เคยแบบมีวีรกรรมอะไรให้แม่ปวดใจบ้างไหม
2: อ๋อก็มีอยู่ครับ
0: หัวเราะเอาเรื่องนี้ดีกว่าขออนุญาตพูดเนาะเรื่องทำโดนกึ่งทันบน
3: ยังไงครับ
1: พี่น
0: ุ่นเรื่องบุหรี่ค่ะจริงๆคือเริ่มจากการถูกยึดกระเป๋าเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ผิดระเบีย
3: บ
0: แต่ในกระเป๋ามันมีหนักกว่ากระเป๋าผิดระเบียบไงก็เป็นบุหรี่แล้วก็มีไฟชกไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหละแล้วเขาก็มากระมิดกระเมียนว่า
1: ของแม่ผมครับ
2: หนักเลยครับอย่างนั
0: ้
2: น
0: แม่ก็จะบอกว่าไม่ได้ดูดยี่ห้อนี้เอาจริงแม่ก็ไม่ธรรมดาค่ะก็เขาก็มากระมิดกระเมียนบอกแหละว่าเพราะอันนั้นโดนจับหรอกเขาไม่มีรายงานอยู่แล้วใช่มั้ยทีนี้โรงเรียนก็บอกว่าจะเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหละจำต้องมาบอกเราว
2: ่
0: าแม่ครับเขาเรียกแม่ไปคุยโดนเรื่องอะไรบุหรี่แล้วก็แบบ
3: วันสอบของลูก
0: กล้าเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอที่บ้านนี่เราก็แก้ปัญหาอยู่แล้วนี่บอกมานี่จะกล้าเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคิดในใจแล้วมันแบบชื่นใจมากค่ะเพราะวันนั้น6สิงหาคมวันเกิดแม่อาจารย์เชิญไปพบผู้ปกครองค่ะน่าจะมีการเป่าเค้กกันอะไรคงไม่ใช่ก็คือเชิญไปวันนั้นเลยอะค่ะแล้วก็แบบเช้าไปใส่บาตรเนอะใส่บาตรก็พยายามจะแบบว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไปที่โรงเรียนละค่ะได้แบบคุยกันวันนั้นเขาก็อาจารย์ก็ถามกลับมาแล้วค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมเราก็บอกว่ารู้ค่ะที่บ้านจริงๆแล้วก็รายงานไปแบบนี้แหละค่ะว่ามีขี้บุหรี่ที่ระเบียงนู่นนี่นั่นแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วบอกว่าเราเลือกที่จะคุยให้ใจซื้อใจคิดว่าเขาจะเห็นใจและเข้าใจแต่วันนี้ผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเหมือนกับเท่าที่ผ่านมาแล้วเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมาร้องไห้น้ำตาไหลอาจารย์ก็เห็นน้ำตาแม่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักมากค่ะเขาก็จะใช้วิธีจิตวิทยาด้วยการสอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
3: วันนั้นคือเห็นน้ำตาแม่แล้ว
2: ครับ
3: รู้สึกยังไงอะคะ
2: ก็เสียใจอยู่ครับแบบไม่คิดว่าจะทำแบบคุณแม่ผิดหวังอะไรเงี้ย
3: บรรยากาศในห้องอะค่ะวันนั้นไม้ได้พูดอะไรกับแม่บ้างคะ
2: ไม่ได้พูดในห้องอะครับก็เคลียร์กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามาพูดกันทีหลังอะไรเงี้ยก็คือแบบมาขอโทษแม่อะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้น
3: แต่หลังจากนั้นก็คือคุยกันแล้วสุดท้ายน้องไม้ก็เลิกได้จริง
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: สบายใจ
1: ถ้าย้อนเวลากลับไปได
0: ้
1: พี่ย้ำประมาณ 4-5 ครั้งว่าพี่เสียใจเสียใจเสียใจแต่บางทีพี่ก็พูดมาตอนแรกแล้วว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแต่เราเป็นเพื่อนเขาแทนได้ไหมเช่นว่าดูแล้วเหรอลูกเฮ้ยแม่พูดจริงนะไอ้ที่พูดมามันไม่ดีหรอกทำเพื่อแม่แล้วกันนะไม่แน่ พอเราเปลี่ยนวิธีการจิ้มเข้าไปมันอาจจะโดนใจเขามากกว่าไอ้คำว่าเสียใจหรือเปล่าผมไม่รู
0: ้
1: แต่เนี้ยผมกำลังถามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผมหรือพ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกยังเด็กๆแล้ววันนึงก็คงต้องเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยเพราะเพื่อนมันชวนอยู่แล้ว
0: มันดีมากเลยนะเราก็อยาก

0: ก็อยากเป็นพ่อแม่แบบนี
1: ้
0: แต่ว่าสำหรับพี่เหมือนข้ออ้างหรือเปล่าที่พี่จะรู้สึกว่าพี่จะต้องยังคงมีความเกรงขามบวกกับความนุ่มนวลตรงนี้พี่บาลานซ์ยากมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียว
2: เราต้องสองในหนึ่งคน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบลูกไม่มีที่สมมติลูกถูกแม่ดุไม่มีที่พึ่งก็พ่อขาอะไรนึกออกไหมคะแต่ของเราไม่
1: ม
0: ีแม่ดุแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะกลับมาแม่ขายังไงอะใช่ไหมตรงนี้บาลานซ์ยากค่ะเราก็เลยพอเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวความเราก็กลัวไงว่าความเกรงขามมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แบบกักๆอะค่ะตรงนี้ที่เป็นปัญหาที่ผ่านมานะ
1: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถ้าวันหนึ่งลูกชายสูบบุหรี่แล้วคุณแม่ซีรู้จะทำยังไงคะ
3: ถ้าเป็นซีนะคะก็คงจะคล้ายพี่นุ่นก็คือจะไม่กระตกกระตากไม่ดุไม่ตีไม่แบบนั้นเลยคือซีเวลาเลี้ยงลูกค่ะซีชอบเป็นคนที่ชอบยกตัวอย่างถ้าหนูไปลิลองยุ่งกับบุหรี่หรือยาเสพติดอาจจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินมีสังคมที่รอบตัวที่ไม่ดีและสุดท้ายหนูอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเกิดอะไรโรคร้ายแรงกับชีวิตหนูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราตามไปอยู่กับเขาได้ไม่ตลอดไปอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะ
2: คุณอู้ล่ะครับ
4: เป็นมุมลูกก่อนนะคะตอนเป็นลูกก็บุหรี่ก็เคยลองนะคะน้องไม้ เคยลองค่ะแต่พอลองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแสบคอเนาะมันคันแล้วมันก็มันไม่ได้สนุกไม่ได้ไม่ได้อร่อยมันอย่างที่คิดเป่าควันมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาสำลักด้วยอะไรเงี้ยพออยู่ในมุมแม่ก็จะใช่ถ้าสมมติเราไปลูกต้องหยุดลูกสูบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อูคิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลสำหรับเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นอย่างตอนอูเนี่ยยายแม่เขาก็จะเลี้ยงแบบอีกมุมนึงอย่างของพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนเมืองอะค่ะมีข้อมูลปรึกษาจิตแพทย์แต่ของอูคือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะวิธีการเดียวที่ยายจะห้ามบงการก็คือหยุดตีสั่งออกคำสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะพยายามไม่ทำกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการสอนการคุยเหมือนกัน
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันต่อนะฮะ
1: ชอบที่พี่นุ่นบอกว่าคือใช้ใจคุยกับลูกเปิดใจคุยกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราได้สอนไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็เห็นผลนะว่ามันอาจจะช้าก็ตามเรามีเหตุการณ์ย้อนให้ชมกันนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
5: วันนั้นค่ะเป็นวันที่บีรู้สึกลำบากใจมากที่สุดวันหนึ่งค่ะ3ปีก่อนนุ่นได้พบว่ามีอาการผิดปกติที่หน้าอกค่ะเราตัดสินใจที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลและวันนั้นไม้กับมุกก็ได้รอฟังผลอยู่ด้วยค่ะ

0: นุ่นไม่ตอบนั่นคือสิ่งที่บีรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมันกลายเป็นความจริงไม่เป็นไรนะนุ่นไม่ต้องห่วงบีจะคอยดูแลนุ่นเองแต่บีนุ่นจะบอกเด็กๆยังไงอ่ะคือบีกลัวว่าถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะตกใจแล้วกลัวเขารับไม่ได้อ่ะฮะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนุ่นคิดวิธีไว้ละ
0: คือเราไม่ได้เป็นคนป่วยเองอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าคือเรากังวลอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือนุ่นต้องมีวิธีดีๆที่ต้องคอยบอกเด็กๆอ่ะเพื่อให้พวกเขาแบบไม่ตกใจว่าแม่เขาเป็นอะไรเ
1: มย์มุกแม่เป็นมะเร็งเต้านมว่ะ
0: เฮ้ยนี่คือวิธีที่บอก
2: โอเคแม่
3: ตามนั้นครับแม
0: ่ฮะคือบ้านนี้อะไรของเขาอ่ะคือแม่ก็บอกลูกพูดว่าเป็นโรคร้ายนะส่วนลูกก็แม่เป็นมะเร็งแล้วบอกกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเฮ้ยคือไม่คิดจะแบบว่าไม่คิดจะตกใจไม่คิดจะห่วงใยไม่คิดว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงคือไม่เดือดร้อนไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอบ้านเนี้ยเออไม้มุกลูกนี่คือแม่เขาเป็นมะเร็งนะหนูนี่ไม่คิดจะมีคำดีๆที่จะปลอบใจแม่เขาเลยเหรอฮะ
2: นี่ไงเจอแล้วแม่นี่แม่นั่งนี่ไงวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดีเลยมุกเนี่ยนะก็จะคอยดูแลแม่แล้วมุกก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่ามุกอ่ะก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะ
3: นี่เจอแล้วเหมือนกันนี่ไงอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลักๆเนี่ยแม่จำไว้เลยนะต้องเลี่ยงของทอดทุกชนิดและที่สำคัญเนี่ยต้องลดแป้งกับน้ำตาลด้วยเข้าใจไหมแม
1: ่อย่างนี้แม่ก็จะผอมใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมลูกเลิศ
2: ดีงั้นมุกกินกับแม่ด้วยเลยดีกว่ามุกก็จะได้ผอมแล้วก็จะได้สวยเหมือนแม่ดู
3: จริงแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวไม้จะคอยคุ้มแม่เองเหมือนที่แม่ชอบบังคับให้ไม้กินนู่นกินนี่ตอนเด็กๆเหมือนกันเป๊ะ
1: ฉันต้องมีลูกเป็นผู้ปกครองแล้วล่ะเนี่ย
2: คำการสนองแม
0: ่อะไรกันคะบ้านนี้เขาเป็นแบบนี
1: ้อะไรอย่างนี้ล่ะเขาสองคนก็แบบนี้แหละข้ามฉากอารมณ์ไปหาทางแก้เลย
0: โอเค
4: อายุไปแล้ว
2: ไม่ขยัน
0: ค่ะการที่ได้รู้จักครอบครัวแปลกๆครอบครัวนี้นะคะก็ทำให้บีมีความรู้สึกเติมเต็มอย่างบอกไม่ถูกค่ะแม้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่แม่ของลูกได้ปลูกฝังลูกๆของเขาในแบบของเธอมันไม่ว่าจะออกผลมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ในรูปแบบนั้นมันมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความงดงามความไรทั้งที่วันนี้ค่ะครอบครัวของเขาค่ะถูกมองว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกคุณรู้ไหมว่าการที่พวกเขามีความสุขมากๆในวันนี้มันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบใดๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตพวกเขาอีกเลยเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวของเขาค่ะ
1: มีมาช่วยกันเลือกหน่อยมา
0: ชอบนี้ก็เบื่อพวกเธอจริงๆเ
2: ลย
5: เรื่องเราดราม่าอย่างนี้เลยเหรอตาไหลทุกทีเลย
6: ดราม่าที่มันข
5: ำ
6: ขำวันที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งนี่คือมันเริ่มต้นยังไงครับ
4: โดยไทม์ไลน์อ่ะยังไม่มีบีก็คืออยู่กันเนี้ยแหละค่ะ3คน
3: ครับ
4: อืมแล้วก็พอไปเจอก็มันเป็นโมเมนต์ที่วันไปฟังผลค่ะหมอเองยังพูดว่าวันนี้ยังไม่ต้องแพลนเรื่องคุณหมออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพักใจก่อนเพราะว่าวันนี้น่าจะตกใจยังไม่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรก็ได้ค่ะจะเย็นๆก่อนบอกว่าไม่ตกใจค่ะบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต
5: ่อ
4: แล้วบอกว่าถามว่าตกใจไม่ตกใจแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องพักอะไรรู้แต่ว่าจะเดินหน้าไปแบบไหนลูกนั่งคอยอยู่ข้างนอก2คนเนี่ยเรายังอยู่ต้องประคองเขาเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาเราก็คิดในใจเลยว่าลูกต้องฟูมฝ่ายแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยแม่เป็นโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าพอบอกเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออแม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แม่เป็นมะเร็งว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแบบเหวอๆนิดนึงนะวันนั้นตอบแม่ว่า
7: ก็ตกใจครับทางนอนผมก็ตกใจครับแต่ว่าคือรู้ว่าแม่แบบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แบบเก่งผ่านทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเราแบบมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยมันผมก็เลยถามแม่ว่าแบบมันรักษาได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชดูว่าแบบมะเร็งเต้านมมันไม่ได้ร้ายแรงกับเท่ามะเร็งอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบร้ายแรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็เอาแบบช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยครับใช
5: ่ไม้ดูแลคุณแม่ยังไงคะช่วงนั้น
7: ก็มีอะไรที่แบบว่าผมเคยแบบชิว